0: เจ้าพยานะครับในเรื่องของน้ําเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทําให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
4: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะ ปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
3: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
6: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
2: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
8: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป่าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
11: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานเลยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยววูเมนดิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสนุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8เพราะเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศณัฐนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือส่วนณัฐนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทันิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงลุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหลวงทกศกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร63ซมเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง46ซมและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร53ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
13: 1นาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์
11: ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
21: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
20: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
21: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
20: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเค้าเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอมทีนี้ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
21: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็ว นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีหรือว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนใน เทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหายสองทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครูพันตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองนั่นก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิตกิจเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
20: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
21: ใช่ครับ
20: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนแล้วคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
21: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
20: ค่ะท่านโฆษกคะ เรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
21: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการ

0: เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดพักเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดพักเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทร์ทองทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ลูกจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท้ๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: ยัง3สเต็ปอีทเอแท็กชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดี

0: เอ็ดสีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
1: ถือภาพผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบิกนะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
0: ทางการให้ความช่วยเหลือ
1: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME
0: ถ้าเป็น
1: ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะขัดพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
0: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ระทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะสิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
4: หน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ20-25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
3: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
5: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
3: ครับ
5: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเราเรียกว่าให้ปะการังมันฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเป็นที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
3: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
7: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
7: อันนี้กระทรวงทางนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางสอมาอยู่แล้วว่าไอ้หน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจน
8: มันต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ว่าง
6: กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: เราให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมากถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ยพื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันหนึ่งแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันมันพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมา
1: ครับ
2: ระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพยาเนี่ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: สูบได้ไวลดได้เร็วก็เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในปราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำและคำนวณระยะเวลาการไหลแต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยาม ีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอ่ะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข
2: ้แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับแล้วแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฟังอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะ
1: บนที่กทม
2: ทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: ตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
2: ับ เออทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาจากกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปาจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่3 4ขั้นนะครับ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการ
1: ครับ
2: นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสัมภาระกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฝั่งใคร
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ครับ
2: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่2คือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องข
1: ออ
2: ันที่สองคือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยังจะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าว บางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปอพอเรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า 8:00 น.นะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน 10:00 น.เป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปอพอเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองการกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC นั่นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับเมื่ออังคาร29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเติมไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับน้ำล้อ
1: ม
2: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
2: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ำไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่มั้ยแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี้ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ำล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทำปีต่อปีทำทุกปีและที่สำคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย ต่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีก
2: ครับ
1: รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป รัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได
1: ้ครับเดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อน2ที่ในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ถ้าจุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้ค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านี่นิดหน่อยไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าทำผิดไปแล้วทำยังไงเราแก้ไขยังไงแต่ในที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะน่าจะข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์1ในกรณีที่บิดาหรือมารดาหรือบิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาตินะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุญบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนายเอนะครับรับนายบีเป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานายเอได้เสียชีวิตลงถูกไหมครับนายบีก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายเอแต่ส่วนอย่างไรก็ตามนายเอไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนายบีผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนายบีเมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอแล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับบิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อนพร้อมใช้ข้ออ้างว่าจะได้เงินคืนเมื่อเริ่มงานรีวิวประสบการณ์ปลอมในการลงรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ดูเร่งด่วนที่ดูเป็นโอกาสพิเศษที่ต้องรีบตัดสินใจทันทีพร้อมกับการกดดันเหยื่อให้รีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดหลอกว่าทำงานคาสิโนหรือสถานบันเทิงอ้างว่าเป็นงานในคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทางนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงปฏิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆอย่างนี้นะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะ

กรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้ผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็เป็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุการณ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไว้เลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำนะคะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยระบุว่าขอให้ประชาชนระวังรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นปปง.หลอกให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนโดยอาจพบเจอจากวิธีการดังต่อไปนี้ส่ง SMS หรือข้อความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.th ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
8: นายแพทย์เอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพระนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ7เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ2คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภเปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกำลังรับฟัง FM 102.75 เมกะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยสาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันประชาสิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์
2: และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.thท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องราวที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนอยากส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับในช่วงเวลานี้หลายพื้นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องบ้านเรือนการเดินทางการประกอบอาชีพรวมถึงทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆในนามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และในนามของรายการการเมืองปริทัศน์ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือบางครอบครัวอาจจำเป็นต้องอพยพจากบ้านไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยขอทุกท่านดูแลตัวเองและครอบครัวเป็นสำคัญติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับและหากเจ้าที่มีคำแนะนำให้เคลื่อนย้ายหรืออพยพขอปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติเราเห็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างมากนั่นก็คือน้ำใจและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคมครับบางคนช่วยขนย้ายสิ่งของบางคนช่วยทำอาหารบางคนช่วยรับส่งผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือบางคนอาจไม่มีทรัพย์สินหรือสิ่งของมากมายแต่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับคนหนึ่งคนปัญหานั้นไม่ได้เป็นเรื่องของคนคนนั้นเพียงลำพังแต่เป็นเรื่องที่คนในชุมชนสามารถเข้าช่วยเหลือและดูแลกันได้ครับและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังของชุมชนประชาธิปไตยเองก็เช่นเดียวกันครับประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ยังหมายถึงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตัวเองรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหาโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก็มีความสำคัญมากครับขอให้ท่านผู้ฟังเลือกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงจุดอพยพหรือคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่าเพิ่งเชื่อหรือส่งกรอกข้อมูลที่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาเพราะในช่วงที่ประชาชนกำลังวิตกกังวลข่าวที่คลาดเคลื่อนเพียงหนึ่งข้อความอาจทำให้เกิดความสับสนและความตื่นตระหนกได้มากเลยครับสุดท้ายนี้รายการการเมืองปริทัศน์ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนที่กำลังประสบภัยขอสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยและขอให้เราทุกคนช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับเพราะในวันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดเราสามารถช่วยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราได้น้ำใจเล็กๆจากคนหนึ่งคนเมื่อร่วมกันมากๆก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจสงสัยกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของบาร์โค้ดและ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในเรื่องนี้เมื่อวันที่28กันยายน2519ครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรวันนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22คำร้องเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2519ประเด็นที่มีการร้องเรียนก็คือในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งมีการใช้ทั้งบาร์โค้ดและ QR Code จึงมีข้อสงสัยว่ารหัสเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้สืบย้อนหลังถึงตัวผู้ลงคะแนนหรือผลการลงคะแนนได้หรือไม่และถ้าสามารถทำได้ก็อาจเกี่ยวข้องกับหลักสำคัญของการเลือกตั้งนั่นก็คือการออกเสียงลงคะแนนโดยลับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ยื่นเรื่องต่อศาลธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญหรือไม่ครับทีนี้มาดูกันว่าศาลธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรในส่วนของ QR Code ศาลธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR Code ในบัตรเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับส่วนบาร์โค้ดซึ่งอยู่ในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1ว่าการใช้บาร์โค้ดดังกล่าวก็ไม่มีปัญหาความชอบด้วยธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกันตรงนี้รายละเอียดที่น่าสนใจครับเพราะในประเด็นบาร์โค้ดมีตุลาการ1ท่านที่มีความเห็นแตกต่างจากเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบาร์โค้ดสามารถสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนได้จึงเห็นว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ผลคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นนี้เป็นไปตามเสียงข้างมากคือ8ต่อ1ครับท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นสำคัญที่ศาลกล่าวถึงก็คือเรื่องของความไว้วางใจของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งแม้ศาลจะวินิจฉัยว่าการใช้ QR Code และบาร์โค้ดตามกรณีที่เป็นปัญหานั้นไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ศาลก็เห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีผลต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นศาลจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำบัตรเลือกตั้งในอนาคตว่าควรมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและมีประเด็นสำคัญครับคือไม่ควรใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับผลการออกเสียงลงคะแนนได้รวมทั้งในส่วนของการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งศาลเห็นว่าควรมีมาตรการที่รัดกุมและเข้มงวดเพื่อไม่มีการเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยผิดกฎหมายท่านผู้ฟังครับถ้าจะสรุปเรื่องนี้เข้าใจง่ายๆก็คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่าการมี QR Code หรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันศาลก็ชี้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบบัตรเลือกตั้งและการจัดเก็บบัตรในอนาคตว่าต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันการทุจริตและการรักษาความลับของการลงคะแนนคำวินิจฉัยนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเลือกตั้งและเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดตามทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกตั้งโดยลับและมาตรการในการรักษาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งได้ครับนี่คือสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องบาร์โค้ดและ QR Code บนบัตรเลือกตั้งซึ่งศาลได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่28กันยายน2519ช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักน้อยนะครับไปติดตามข่าวดีจากวงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับกับผลงานของบิลภูริพลบุญสอนครับนักวิ่งทีมชาติไทยที่สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเอเชียนเกม2026และที่สำคัญไม่ได้มีแค่เหรียญทองนะครับแต่ยังมีเรื่องของสถิติใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วยท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่27 กันยายน 2019ที่ผ่านมาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากครับนั่นก็คือผลงานของบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายและครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของเหรียญทองเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของสถิติที่ถูกทำลายอีกครั้งภูริพลเข้าเส้นชัยอันดับ1ครับด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในเอเชียนเกม2026และที่สำคัญคือเวลานี้กลายเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้ในรอบรองชนะเลิศภูริพลเพิ่งทำเวลา 20.10 วินาทีและทำลายสถิติเอเชียนเกมเดิมที่อยู่ที่ 20.14 วินาทีแต่พอมาถึงรอบชิงชนะเลิศเจ้าตัวก็ทำได้เร็วกว่าเดิมจาก 20.10 วินาทีลงมาเหลือ 19.88 วินาทีหรือเร็วขึ้น 0.22 วินาทีในการแข่งขันรอบเดียวครับท่านผู้ฟังครับตัวเลข 19.88 วินาทียังมีความหมายมากกว่านั้นอีกครับเพราะเวลานี้เทียบเท่าสถิติเอเชียที่นักวิ่งจีนอย่างเชียเจินเย่เคยทำเวลาที่ 19.88 วินาทีเมื่อปี 2019พูดง่ายๆก็คือตอนนี้ภูริพลทำเวลา200เมตรได้ในระดับเดียวกับสถิติที่ดีที่สุดของทวีปเอเชียครับและนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิ่งชายไทยสามารถวิ่ง200เมตรได้ต่ำกว่า20วินาทีด้วยครับถ้ามองย้อนกลับไปในเอเชียนเกมครั้งนี้ภูริพลไม่ได้ทำผลงานโดดเด่นเฉพาะระยะ200เมตรเท่านั้นก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีซึ่งเป็นสถิติเอเชียนเกมเช่นกันทำให้ในการแข่งขันครั้งนี้ภูริพลสามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรและ200เมตรชายหรือที่เรียกว่าเป็นการคว้าเหรียญทองระยะความเร็วหรือสปินดับเบิลครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้ก็คือเรามักจะเห็นตัวเลขเวลาเพียงไม่กี่วินาทีบนหน้าจอแต่เบื้องหลังของตัวเลข 19.88 วินาทีนั้นก็คือการฝึกซ้อมการพัฒนาร่างกายเทคนิคการวิ่งและการพยายามทำลายขีดจำกัดของตัวเองอย่างต่อเนื่องจากสถิติเดิม 20.14 วินาทีมาถึง 20.10 วินาทีในรอบรองชนะเลิศต่อด้วย 19.88 วินาทีในรอบชิงชนะเลิศนี่จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาสถิติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายในการแข่งขันเดียวกันครับและที่สำคัญภูริพลเพิ่งอายุ20ปีเท่านั้นจึงเป็นผลงานที่ทำให้วงการกีฬาไทยมีเรื่องให้ติดตามต่อว่าจากสถิติ 19.88 วินาทีในครั้งนี้เขาจะสามารถพัฒนาตนเองไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนในเวทีระดับนานาชาติครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ขอชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนื่องจากวันที่1ตุลาคม2519เป็นวันผู้สูงอายุสากลครับในโอกาสนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์เรื่องการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดผู้สูงวัยอายุยืนมีคุณภาพชีวิตดียืนได้อย่างมั่นคงโดยใช้หลักง่ายๆ3คำคือรู้ปรับขยับเพิ่มท่านผู้ฟังครับเรื่องการหกล้มอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้สูงอายุประมาณ1ใน3หกล้มในแต่ละปีและมีผู้สูงอายุบาดเจ็บจนกระดูกสะโพกหักมากกว่า 29,000 รายโดยการพัดตกหกล้มยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะรวมมากกว่า 400,000 ปีครับเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงสำคัญมากครับหลักแรกคือรู้ก็คือรู้ว่าตัวเองหรือผู้สูงอายุในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือไม่และควรประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ1ครั้งส่วนหลักที่2คือปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายพื้นที่กำลังประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือเพิ่งผ่านน้ำท่วมมาสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นเปียกลื่นตะไคร่น้ำคราบโคลนและสิ่งของที่ถูกย้ายหนีน้ำจนมากีดขวางทางเดินกรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้จัดพื้นที่พักอาศัยให้แห้งทางเดินโล่งมีแสงสว่างเพียงพอหากเป็นไปได้ควรมีราวจับในห้องน้ำและผู้สูงอายุควรสวมรองเท้าที่มีพื้นไม่ลื่นรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำครับและหลักสุดท้ายคือขยับเพิ่มหมายถึงไม่ควรนั่งหรือนอนอยู่กับที่เป็นเวลานานแต่ควรมีกิจกรรมทางร่างกายและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของแต่ละคนตัวอย่างง่ายๆที่สามารถทำได้ในพื้นที่จำกัดเช่นการฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้การยืนเขย่งปลายเท้าหรือการใช้ยางยืดออกกำลังกายโดยควรเริ่มจากระดับที่ปลอดภัยและค่อยๆเพิ่มตามความเหมาะสมครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือการมีอายุยืนอาจไม่ใช่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญก็คืออยู่ได้นานและยังใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสามารถเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันได้ช่วยเหลือตัวเองได้และใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้สูงอายุเพียงคนเดียวครับแต่เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวสามารถช่วยได้ตั้งแต่การจัดบ้านให้ปลอดภัยช่วยสังเกตความเสี่ยงจนถึงการชวนกันขยับร่างกายอย่างเหมาะสมและโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำท่วมและหลังน้ำลดเรื่องเล็กๆอย่างพื้นที่ลื่นทางเดินรถหรือแสงสว่างไม่เพียงพออาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้ครับท่านผู้ฟังครับวันผู้สูงอายุสากลปีนี้จึงไม่ใช่เพียงวันที่เรานึกถึงผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเราหันกลับมาดูว่าในบ้านของเรามีอะไรที่สามารถปรับให้ปลอดภัยขึ้นได้บ้างเพราะการป้องกันอุบัติเหตุบางครั้งไม่ต้องรอเหตุก่อนครับปรับบ้านสักนิดระวังเพิ่มอีกหน่อยและช่วยกันดูแลคนที่เรารักก็อาจช่วยป้องกันการหกล้มและการบาดเจ็บที่รุนแรงได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการพัดตกหกล้มกรมควบคุมโรคแนะนำให้สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ครับและหากการหกล้มจนมีอาการปวดมากขยับร่างกายไม่ได้หรือสงสัยว่ามีกระดูกหักไม่ควรให้ผู้ป่วยบาดเจ็บด้วยตนเองครับให้โทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz ให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านฟังกันในวันนี้ผมนายปัญญพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับแนวว่าคำคนเว้าของคนมันเกินง่ายพี่น้องเอ้ยได้ทั้งหงายและคว่ำคำเว้าบ่อยู่ความเขาฮักเขากะยองเขาสั่งเขากะดาคันเฮาเฮ็ดดีแล้วเขาสั่งก็ตามสร้างคันเฮาเฮ็ดแม่นแล้วหยันย่อก็สร้างเขาเขาสิพากันท้วงทั้งเมืองก็บ่เอียงเขาสิติทั้งค่ายขายหน้าก็บ่อายพี่น้องเอ้ยสุขขี่มั่นเสมอดังมันเขื่อเก่าครับพอโซนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอะนางไม้สาวน้อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่ชิดโฮดชิดถึงทุกท่าน

0: สี่โมงครับกับอีก13นาทีครับได้เวลาตุ้มโฮมครับได้เวลาเบิ่งแยงได้เวลาแบ่งปันได้เวลาสร้างสรรค์สุขครับลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังนายเสียงจ้อยครับคนที่ขี้ร้ายๆกะลี่อยู่คือปู่ครับฝนฟ้าตกห่ำหูอยู่เมื่อคืนนี้แต่กะบ่พอที่สิได้ออกมาแยงก้ามครับพอกับลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังนายเสียงจ้อยครับคนที่อยู่กับตัวเองนี่คิดบวกครับอยู่กับผองพวกให้มีเมตตาและก็อยู่กับปัญหาก็สิได้ลงมือแก้ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ก็กตัญญูถ้าอยู่กับผู้รู้ก็ขอให้ทอมตนและก็อยู่กับทุกคนให้ทําดีและก็อยู่กับโลกใบนี้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางครับเฮ็ดตามฮีดชีดตามคองกินตามลายหมายตามเงื่อนครับมื้อนี้มีกลอนลำครับแล้วก็มีบทเพลงมาฝากมื้อละเพลง2เพลงครับเพราะว่ายังติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ของเพิ่นอยู่มื้อนี้พอกันครับก็เป็นมื้อวันเสาร์ที่3ครับของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้กะแฮม7ค่ําเดือน10ปีมะเมียครับโอ้วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสายน้ําบ่คอยท่าวันเวลาก็บ่รอบ่คอยผู้ใดเนาะ1วันเว้นล้างหน้านี่อับเศร้าหมองสีเด้3วันจากนารีเป็นอื่นครับมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ครับของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้แฮม7ค่ําเดือน10มื้ออื่นนี่เป็นมื้อวันพระเด้อพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะญาติโยมทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังเพลงกันต่อครับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์โอ้ดีใจครับที่พี่น้องเพิ่นคอมเมนต์และก็ทักกันเข้ามามื้อนี้มาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับโอ้โหฟังเสียงปี๊บก็รู้แล้วว่าเป็นสร้อยมีดวงตาครับโอ้เพิ่นบอกว่าทางผีแดกจังเห็ดเครื่องออกจังอ้ายโอ้เห็ดเครื่องก็หมายถึงเห็ดโคกนั่นล่ะสุ่มเห็ดโคกครับอ่ะขอบคุณครับสร้อยมีดวงตาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางแม่แต๋วศิลามามื้อนี้ฝากฟังภาพทายวิญญาณรักฝากไปให้กับของรักษาด้วยดีเจพรุ่งนี้สิไปจำศีลเนาะก็ขออนุโมทนาครับอื่นเป็นมื้อวันพระเนาะแล้วก็จันเล็กอุทัยว่ายังไงครับอาจ้อยและก็แฟนรายการทุกท่านค่ะมื้อนี้บ่พลาดจ้าโอ้โหขอขอบคุณครับหมายถึงว่าบ่พลาดติดตามรับชมและก็รับฟังทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์แล้วก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริสโอ้คิดฮอดเด้อพี่น้องทางกกเลยนวลสุผู้สุคนครับย้อนว่าบุญเฮาเคยสร้างผลาเฮาเคยได้ห่วมครับขันแม่นคาดได้ห่วมไปแล้วเสียงจอยกระเต้าขื่นครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งน้องมะลิลีพันธ์ครับไอ้ผมซีขอเงินนำเมียผมจัก500บอกว่าอายจอยบอกให้ผมเด้ครับเรานั่งฟังรายการอายุนี่ล่ะเอาสิขอเงินเมียจัก500บอกเมียให้ผมได้ครับเอาล่ะเอ้ยอยู่นำกินกลับครับหนักกระซอยกันห้าบยาบกระซอยกันดึงเนาะล่ะเอ้ยจังว่าเราดุเรามันเด้ตามมะลิลีพันน่ะเรารู้จักเฮ็ดรู้จักสร้างเราดุเรามันเราขยันขันแข็งเราขยันขันแข็งมันเฮ็ดมันสร้างนั่นแหละมันทั้งมันแทงนั่นแหละอ่ะให้เราจ้ะจัก500เนาะล่ะเนาะยั่วเราครับให้เราเฮ็ดงานเฮาก็ต้องมีของขวัญของรางวัลให้เราเด้เอาแม่นคําเด้เอาให้เราซะจัก500อ้าวตกลงเนาะน้องล่าเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแววนภาแม่นเนาะ คุณเววณภาเอี่ยมศาสตร์สวัสดีอาเซียงจอยทักทายจากพัทยาขอเพลงหยังก็ได้ให้แม่มะลิที่ฟังอยู่ทางทุ่งสมอได้เด้อจ้ะ
1: อ๋อคุณแม่มะลิทางทุ่งสมอครับ
0: มีคนฝากเพลงมาให้จากพัทยาเด้อแล้วก็วิลาวันแพทย์ชัยโยไอ้มาพร้อมกับแดดฮ้อนๆค่ะแล้วก็คุณพี่จารุวรรณคำพาสวัสดีค่ะฟังอยู่กับเมฆทองม้วน
1: ปลาเผาโค้งสักงอยจ้า
0: เอาขอขอบคุณครับแล้วก็ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง่าเอาเห็นแล้วปัจจัยเจ้าที่ร่วมอนุโมทนากฐินเดี๋ยวชงหน้าอ่านให้ฟังพ่อใหญ่จอยแฟนเพจแฟนรายการทุกผู้ทุกคนครับเมาคือเก่าครับให้กำลังใจทุกคนครับฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยขอขอบคุณครับเกรียงไกรพ่อใหญ่เง่าจากเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอล่มเก่าครับแล้วก็แม่ค้าหมูสเต๊ะวรนุชเทศขำขอขอบคุณครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีจ้าฟังดูเด้อจ้าเมื่อนี้กสิไปทำหน้าที่แม่ค้ากับป้าตุนคือเก่าค่ะอ๋อขายของอยู่ที่สวนดงตาลทางเทศบาลเมืองลมสักเนาะป้าตุนขนมจีนและก็แม่ค้าหมูสเต๊ะเอาทำหน้าที่ทำมาหากินเนาะน้องมวลแสงน้อยไอจอยแล้วเราเอาไปหยังหลายใจแท้เอามาทำสิบบาทนะไอจอยเราสิเอาไปเฮ็ดหยังหลายแท
1: ้หมายถึงตามะลิลีพันบ่ขอเงินเมีย500บาทน่ะบ่หลายดอกล่ะ
0: เราสิเอายังไปหลายแท้เอา50บาทก็พอแล้วครับอยู่นำเขาค่ะไอเอาน้องมวลแสงน้อยครับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาก็คือคึดฮอดจังเลยของนางสาวมะลิวัน
1: ไอจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฝากให้กับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู่ผู้สู่คนเด้อพิเศษทางคุณน้องละม่อม
0: นาบัวนครไทยพิษณุโลกครับแล้วก็น้องหยัดภาลีมาแล้วน้องคำปัดกิตติคุณสวัสดีค่ะไอ้จอยมาแล้วประวิตรอ่อนศรีโอ้ฟังอยู่เด้อจอยโอ้คุณลุงครับจากทางบ้านห้วยชันมู่ที่7อยู่กับทางคุณป้าหยัดนั่นแหละแล้วก็ทางคุณพ่อผายแล้วก็ทุกท่านทุกคนอ่ะเดี๋ยวพักฟังกลอนลำกันสักครู่ทางโคกขมิ้นทางตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่นแนะนำของสาธิตทองจันทร์ฟังทหารชายแดนก็ได้เอาจัดให้สำหรับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญและก็พยากรอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาว่ากันต่อเนาะคือต่อไม้กลางกอพี่น้องเอ้ยดวงกระสัมผัสมาบุญคือต่อสาวผู้หูคือต่อสูผู้โกผัดมีผัวซ้อนก่อนพี่สายก็ยังว่าครับ

0: ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารหานทุกท่านทุกคนครับยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบยามสงบเราก็พัฒนาครับชาติก็เป็นบ้านทหารก็เป็นรั้วฝากความคิดฮอดหาพี่น้องทหารหานทุกท่านทุกคนครับ4โมงกับอีก25นาทีทีนี้ก็มาติดตามครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอย่างที่ทราบข่าวนั่นแหละตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนี่ถือว่ามหาอุทกภัยล่ะครับที่เกิดขึ้นโอ้น่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็ดีตนแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกินครับเบิ่งสถานการณ์ครับน้ำท่วมที่กทม.แล้วก็มื้อนี้ครับเรื่องของพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปประจำมื้อวันเสาร์ที่3ตุลาคม24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและก็มีลมกระโชกเฮงและก็อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแห่งและก็ฝนตกหนักที่อาจสิเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อันหนึ่งครับในห้วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมวันที่4ก็เริ่มมาอื่นนี่ล่ะวันที่4ฮอดวันที่7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนครับสิมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแห่งและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นส่งผลกระทบไปทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็เขตปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงครับในห่วงวันที่4ฮอดวันที่7ตุลาคมนี้ครับและก็พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยครับเป็นรายภาคเมื่อนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากกับบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากกับบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีไปต่อกันที่ภาคกลางครับภาคกลางมื้อนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากกับบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมครับส่วนภาคตะวันออกครับมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากกับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดครับส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทยมื้อนี้มีฟ้าฝนตก 40% บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและก็นราธิวาสครับส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และกะตรังส่วนเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลครับมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงครับนี่ก็เป็นการรายงานสภาพอากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานสภาพอากาศให้พี่น้องได้รับทราบได้รับฟังกันเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รู้เท่าก็เอาไว้กันรู้ทันก็เอาไว้แก้ถ้าบ่รู้ทั้งเท่าทั้งทันบ่มีการกันการแก้ก็ค่อนข้าง
1: แย่ล่ะครับ
0: ขอขอบคุณครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับทางรายการของฝากจากเสียงจอยกานำเอามารายงานสู่พี่สู่น้องได้สดับรับฟังกันฝนบ่โฮมลงห้วยงัวควายมันกะคาดแรงน้ำนาหนองคาดแห้งสิวกุ้งกะหางวังขอขอบคุณครับเมื่อสักครู่ทางน้องโสรยาทางหนองสว่างเพิ่นบอกว่าถ้าเสียงจอยมีเวลาผ่านทางหน้าบ้านก็ขอให้ไปรับเอาปัจจัยที่สิร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับกับทางคุณย่าสุพรรณอีกท่านหนึ่งก็ขออนุโมทนานะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับนั่นก็คือทางศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักอยู่บนไหนล่ะอยู่ทางหน้าศาลจังหวัดล่มสักเฮานี่ละอยู่เป๊ะๆทางร้านเสริมสวยดีๆแล้วก็แปะๆกับเจสโตนั่นแหละทางหน้าศาลจังหวัดล่มสักนี่แหละเพิ่นเป็นศูนย์พระเครื่องเปิดเช่าบูชาตั้งแต่3โมงเช้าฮอด4โมงแลงพี่น้องที่สนอกสนใจอยากมีพระเครื่องไว้เช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริกันโทกะขอเชิญครับและก็ท่านนี้ก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนะมาแวะร้านกสิร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันด้วยอ้าวขออนุโมทนาครับถ้าเสียงจอยมีโอกาสได้ไปทางลมสักกะสิแวะหานะศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ลมสักครับอ้าวขออนุโมทนาแล้วก็อีเมลแหวงทางบ้านพร้าวตำบลบ้านเนินอำเภอล่มเก่าส่งเสียงทักทายลูกชายกันเข้ามาแล้วโอ้ยเมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวว่าศิลาฝนตกหนักจังล่าเอ้ยมีฮอดมักเห็บลงแม่นบ่แม่โอ้อีเมแหวงครับส่งข่าวและก็แม่บุญมีชัยวอนน้องนาเสือกเขตทางปากช่องล่มสักพุ่นละอ้าวขาสีใดก็บินมาคือนกเจ้าเนาะแม่เนาะขาสีบ่ใดมันก็บินคว่ำอย่างนกเขานั่นล่ะลูกชายเสียงจอยถึงแม้ว่าได้กินลาบได้กินก้อยก็ยังบ่ลืมแก้วแผ่วผักเด้อกินพาเงินพาคำก็ยังคงเราหากระเบียนห้างอยู่เสียงจอยกระบ่แม่นผู้นาหลายทางทางเข้าหลายบ่อนดอกว่าไตกระทางเหนือกระทางไหลเข้าสู่ทางบ่แม่นเด้อ เอาแล้วก็ขอขอบคุณครับทางพ่อใหญ่จวบอีเมย์ใหญ่จวบทางปูงว่าเสียงจอยบ่ได้รับสายโทรศัพท์นะต้องขออภัยแต่พึ่งกระงอนเสียงจอยแล้วโทรมาบ่ค่อยรับสายแม่นครับเพราะว่าเสียงจอยอยู่บ้านนี่เวลาเข้าหัวเข้าสวนนี่สิบ่พกโทรศัพท์หรือว่าไปไกลๆได้ก็บ่ค่อยพกครับเพราะว่าเสียงจอยเป็นคนขี้ลืมจำได้ครับลืมโทรศัพท์มาโดยตลอดเลยครั้งนึงก็ไปงานสีดำที่วัดสันติวัฒนาบ้านหนองบัวนี่ลืมโทรศัพท์เลยจนเพิ่นได้นำมาส่งฮอดบ้านครับเพิ่นรู้ว่าเป็นของเสียงจอยและอีกเที่ยวนึงก็ลืมไปที่ร้านผลไม้ที่อำเภอล่มเก่าโอ้โหหลายทีแล้วครับที่ลืมโทรศัพท์ครับโอ้เพิ่นบอกว่าถ้าบ่แม่นของเสียงจอยนี่เฮียแล้วเพิ่นว่าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขี้ลืมก็เลยบ่พกโทรศัพท์พี่น้องที่โทรมาหาอย่าเหลือใจนะแล้วก็มีทางยายยูโรตาดกลอยเหนือครับเพิ่นต่อโทรศัพท์แล้วก็ให้เสียงจอยคุยกับทางอีเมลเก้าเมย์ขอฟังสัญญาเดือน3บ่ของศักดิ์สยามเพชรชมพูเนาะแข็งแรงแข็งแรงเด้ออีเมย์เก่าเด้อแล้วก็สุผู้สุคนเด้อตักลอยเหนือยายน้องพอใจแล้วก็ทางนาเฮียงแล้วก็ทางป้าแดงคำแว่นเพชรอัมพรนั่นล่ะยายน้องโฟมแล้วก็ป้าทองหลาคำเวิร์นแล้วก็เจ๊ใหญ่เขียงเนื้อหน้าเอาบทตัดกลอยแล้วก็ทางน้องเถาวันแล้วก็น้องนงเผาโอ้ยหลายท่านครับที่บ่ได้เอ่ยนามแล้วก็เมื่อวานนี้ป้าคำล่าหรือว่าป้ากวยจีเนาะเพิ่นก็ทักทางเสียงจอยกันเข้ามาแล้วขอขอบคุณครับแล้วก็อ้อยชะเล้งน้ำชุนล่มสักเอาฟากฟังน้ำตาหมากลอนลำของสินชัยน้อยภูมิลาแล้วก็ไม่หวนน้อยวังเฉลียงลับต่อวากันเข้ามาแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับทางแม่หนน้อยวังเสียงจอยกับบริเวาลบเว้าเหลียวเป็นเกี้ยวหลายคมหลอกปากจังใดใจกระจังซ่านเสมอด้ามเดียวกันมื้อนี้แดดเต็มฟ้าเสียงจอยกับพาต่างฝนเด้ออดสาทนความทุกข์กระดวนมาหาพี่น้องแฟนรายการและกระทางบ้านกุดสางลมเก่ายังคอยที่ซอยเดิมและเอาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับย้อนว่าซาที่แล้วเราเคยเก็บดอกไม้หวมก่อครับเคยเก็บดอกหย่อหวมต้นนำกันมาแต่ซาดก่อนคือฮอดปลาหอน้ำหอข้าวเที่ยวแต่สิแก้กินอยู่เลยขอขอบคุณทุกท่านทุกคนครับบอกว่าสิเป็นพี่สาวทางโคขมิ้นนี่จัดให้แล้วนะตำบลบ้านกลางกรอนลำของสาธิตทองจันทร์แล้วก็อีกกรอนลำหนึ่งครับที่พี่น้องเพิ่นฝากฟังกันเข้ามาขอฟังกรอนลำของยาแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรกรอนหยังก็ได้แล้วแต่เสียงจอยสิพิจารณาโอ้โหขอขอบคุณครับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์สุจิตเครืออินว่ายังไดเสียงจอยคนรอของเก๋า21เป็นกำลังใจให้ภาพและก็เสียงชัดเจนอันนี้มาจากจังหวัดพะเยาครับแดดฮ้อนขอกดไลค์กดแชร์ให้แล้วต้องไปเฮ็ดธุระก่อนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสุจิตเครืออินแล้วก็มีทางคุณน้องคำปัดแล้วก็ทางท่านนฤพัฒน์คำคุ้ยโอ้โหขอขอบคุณรู้สึกว่าเป็นอาทิตย์ที่แล้วติดน้ำท่วมอยู่ที่กทม.บ่ทางท่านนฤพัฒน์คำคุ้ยสวัสดีท่านดีเจรูปรอและกับแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับโอ้โหขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคำอวยพรครับแล้วก็มีทางน้องธีรยุทธทองเง่าอันนี้อยู่ทางด้านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอให้สนุกกับการทำงานนะน้องนะแล้วกตาสำราญจันพินิษฐ์สำราญจันพินิษฐ์สำราญจันทพินิษฐ์ครับมาจัดเต็มมือใดละอายเสียงมือนี้ตามสำราญโอตาสำราญจากยางโกลนบ่ยางโกลนนครไทยพิษณุโลกเนาะเสียงจอยมาจัดรายการให้ฟังตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหน้าตาสำราญครับจัดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ญาน้องสไปรท์มาแล้วสวัสดีจ้าไอเสียงรับชมอยู่เด้อจ้าขอขอบคุณครับคุณน้องละไมเขตภูเขียวบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอล่มสักอยู่กับทางอีพอเปียนและก็ทางน้องเลี่ยมเอาขอขอบคุณทุกท่านเด้อตาสำราญจันทพินิษฐ์ไอเสียงจอยเกษียณก็เป็นผู้เฒ่าเนาะ มันหนีโบพ้นแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเนาะดีใจครับที่มีโอกาสได้เท่านำมูโบเฮียกรผู้เท่าอ้าวแล้วก็อารีกระปิขอขอบคุณครับแล้วก็พรจรัสสวัสดีไอเสียงจ้อยขออภัยนะรู้สึกว่าจะมีการไอเกิดขึ้นแล้วก็น้องเถาวัลย์สายคำดี
1: ไอ้คนรอรอซ้ำเท่าคำว่ารอรอนี่มันรอไปยังไดแดล่าเอ้ยขันโมมีผู้ย้องมันสิรอได้จังไดเนาะ
0: แล้วก็วิทวัฒน์คำขะ
1: เอามาแล้วคณะของทางยายซุ่มคำขะบ้านศิลาตรงกันข้ามกับอีเมเหลียนคำอ่างนั่นล่ะ
0: เมยไงซุ่มว่าน้ำท่วมบ้านบ่
1: เสียงจอยบ่ท่วมครับกะเกือบเกือบเช่นเดียวกันครับ
0: แล้วก็ทางตติยาแซ่ชัวเอามาแล้วครับเสียวเกยเขยหักทางน้ำอ้อมทางล้มสัตว์แล้วก็อารีกระปิสาววังเวินขอลำอดีตรักอ้อพันษาเดจ้าไอจอย
1: ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ครับที่บอปะเสียงจอยไว้กลางให้เกมมูกาที่บอปะเสียงจอยไว้กลางนาเกมมูไก่ที่บอปะเสียงจอยไว้กลางวังน้ำแค่กินแล้วบ่ได้ฟังเสียงเด้อแล้วก็กรอนที่สิไปฟังกรอนลำครับขอฝากความคืดฮอดหาพี่น้องทหารผ่านศึก ขตทางอำเภอลมเก่าทุกท่านทุกคนครับที่ได้ไปเผาผีจีกระดูกได้ไปเมียนลูกหลังฝังลูกข้างของพลกรมยาบัวพาครับเพิ่นเป็นทหารพานศึกครับที่บ้านนาหนองกอกตำบลนาซำอำเภอลมเก่าและก็วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันชาปนกิจศพพลกรมยาบัวพาครับที่ชาปนสถานบ้านนาหนองกอกตำบลนาซำและก็มีพี่น้องทหารผ่านศึก20นายครับโอ้ที่ไปร่วมงานกุศลศพพลกรมยาบัวพาครับที่ชาปนสถานบ้านนาหนองกอกซึ่งกระนำโดยร้อยเอกพระเด็จแสนเหวิมอันนี้เพิ่นก็เป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกเขตทางอำเภอล่มเก่าครับโอ้ก็ประทับใจกับความเสียสละประทับใจกับความเป็นจิตอาสาของพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านทุกคนครับที่ได้เสียสละไปร่วมงานกุศลศพประทับใจกับความเสียสละและก็จิตอาสาของพี่น้องทหารผ่านศึกก็เลยขอนำเอาความเคลื่อนไหวและก็กิจกรรมที่ทหารผ่านศึกเขตทางอำเภอลมเก่าเพิ่นได้ให้กับทางสังคมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ถึงแม้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนครับวัย70กว่าปีแล้วส่วนมากก็70กว่าปีนี่แหละแต่ลักษณะโอ้โหลักษณะของทหารยังเต็มเปี่ยมอยู่ครับเมื่อนั้นก็บ่ว่าสิเป็นกลับหลังหันบ่ว่าสิเป็นขวาหันบ่ว่าสิเป็นหน้าเดินบ่ว่าสิเป็นการแสดงทําความเคารพทาวันทยาหัดนี่ยังเป๊ะอยู่ครับโอ้โหขอชื่นชมเลยและก็ความมีน้ําใจความเสียสละที่ให้กับทางสังคมก็ขอชื่นชมทุกท่านทุกคนด้วยหัวใจครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษวีรกรรมสร้างวีรชนครับผู้กอบกู้ความดีตราไว้ในแผ่นดินขอชื่นชมครับและก็ฝากกลอนลำม้วนๆให้ว่าสิเป็นทางผู้ช่วยจำปีมูที่4บ้าน

ครับรู้สึกว่าสิมีอาการสะดุดบ่เป็นหยังครับสายตาภาษารักครับของทางคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรเมื่อสักครู่นี้ก็ทางยายคำปุ้นยายคำปุ้นก็อยู่ทางจังหวัดเหนือพุ่นละของรักษาของทางตาเผาฝากฟังอมตะรักก็ได้เด้อหรือว่าฝากฟังกลอนลำอื่นๆก็ได้บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวฝากให้กันแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่ญาน้องโฟมตัดกลอยเหนือทักกันเข้ามาแล้วกำลังเห็ดมะขามอยู่กับทางบ้านแม่อ้อยนี่ล่ะแม่อ้อยก็อยู่ไกลๆกับเพชรอัมพรหรือว่าป้าแดงนี่ล่ะเดี๋ยวฝากเพลงมวนๆไปให้เพิ่นถามว่ามื้อใดได้ยินข่าวคุณแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์เพิ่นสิไปตัดกลอยเหนือนะก็คงสิไวๆนี่ล่ะครับแล้วก็จะคอยฝากจตุปัจจัยร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมาเนาะเอ้าขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเด้อแล้วก็ทางตาช่วยเพชรบูรณ์เป็นยังไงมื้อนี้เฮ็ดหยังตาช่วยเอ้ยคิดฮอดครับก็เลยส่งเสียงทักทายสาวเมืองสิงห์สัพพารีเอามาแล้วหน้าเพจ Facebook ไลฟ์โอ้หายหน้าหายตาไปนะสาวเมืองสิงห์สัพพารีเอาขอขอบคุณครับแล้วก็มีทางอีกท่านหนึ่งวันนานกคุ้มโอ้โหขอขอบคุณครับวันนานกคุ้มไอจอยจัดรายการมวนคักโอ้โหขอขอบคุณครับสำหรับทุกท่านทุกคนครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่อ่ะทีนี้รายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีก่อนที่สิไปฟังรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปีนี้ทางเกา21ครับสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดโคกเจริญหรือว่าโนนสาวเอมูที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอล่มสักมือทอดถวายก็คือวันที่14และก็15พฤศจิกายนเดือนหน้าครับวันที่14นี่ตั้งองค์กฐินวันที่15กะช่วงเช้ากะนอบน้อมพร้อมอกพร้อมใจถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพศรัทธาและกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนพี่น้องขอร่วมอนุโมทนากันเข้ามานะแล้วก็สำหรับงานบุญที่วัดธาตุพลแพงตำบลนาแซงอำเภอล่มเก่ากับเพิ่นมีงานบุญกฐินสามัคคีนะปีนี้มีงานบุญกฐินสามัคคีขอเชิญร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดณวัดธาตุพลแพงหมู่

0: 2ตำบลนาเสกอำเภอล่มเก่า31ตุลาคมตั้งองค์กฐินวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน10นาฬิกาถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์ก็มีพระจิตติสัมมจิตโตประธานฝ่ายสงฆ์ก็มีพระจิตติสัมมจิตโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุผลแพงส่วนเนื้อนาบุญครับศรัทธาสาธุชนที่นำบุญกฐินมาทอดถวายปีนี้ก็มีคุณพ่อบุญไทยขวัญแน่นคุณแม่เตือนใจขวัญแน่นและก็ผอ.ประหยัดยศศรีคุณปรีชามั่นอ้วมและก็คุณน้อยปัณณาและก็ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกันนะอันนี้ทางคุณแม่คำพบพรหมภักดีครับเพิ่นฝากดีกาบอกบุญพี่บุญน้องส่วนจตุปัจจัยครับที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันร่วมกับทาง921ร่วมกับทาง921ครับที่สินำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญตำบลบ้านหวายอำเภอล่มสักล่าสุดนี่ก็มีคุณป้าคำสิงป้าปรีดาและก็ป้าเล็กทางตลาดห้วยไผ่แคมสนร่วมอนุโมทนามาครับเพิ่นเสียบไว้ที่พุ่มกฐินสามัคคีแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุครับแล้วก็มีคุณแม่ละมุนขุนคำ100บาทคุณพ่อชอบธรรมแม่หนูเพลินอ้นจันทร์300บาทแล้วก็คุณพ่อสิทธิพลคำมา40บาทคุณอนัญญา100บาทแล้วก็นายสังเวียนจันกอนตลาดผักเสียงอดิศร100บาทแล้วก็เจไนบะหมี่เกี๊ยวล้มสักโอ้บ่ว่าสิเป็นงานสาธารณะงานเพื่อส่วนรวมเจไนบะหมี่เกี๊ยวนี่ร่วมอนุโมทนามาด้วยทุกครั้งครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของงานวันเด็กหรือว่างานบุญกฐินสามัคคีนี่ก็ขออนุโมทนาครับเจไนบะหมี่เกี๊ยวล้มสัก500บาทครับแล้วก็มีตาเจริญทองเมือง20บาทครับแล้วก็ยายพร้อมทองเมือง20บาทยายน้อมสายแก้วเกิด20บาทยายมูลปันจิตติ20บาทยายวัดสายจันดา20บาทตาลอบสายจันดา20บาทยายหมายพรมพักดี100บาทพ่อใหญ่เย้าและก็ครอบครัว100บาทครับขออนุโมทนาครับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันมาแล้วก็มีทางคุณตากองพลทาคุณตากองพลทานี่บ้านหนองควายล่มสักเพิ่นมีผ้าอาบน้ำฝน1ผืนและก็ลอดไฟ1ลอดครับและก็ปัจจัยอีก100บาทแล้วก็มีนายหารพลทา100บาทนายเอพลทา100บาทนางสาวจงกลรัตน์พลทานางสาวน้ำวนบุญยทา100บาทนางริกเขียวนินอีก100บาทขออนุโมทนาสาธุครับตกบนหายก็ขอให้ย้ายไปบนที่ดีๆเด้อพี่น้องเด้อความทุกข์ให้ลังหนีเด้อความมีให้ลังเข้าเด้อทางเงินให้เต็มกระเป๋าเด้อทางข้าวก็ให้ล้นคือมีลูกกายสุพันมีหลานกายสุดือเด้อยามเจ้าขายใจซื้อก็ขอให้มีแต่มือกำไรกำไรครับและก็ต่อครับสำหรับกฐินสามัคคีเมทองพาบ้านนาแคตำบลนาเสง100บาทครับคุณปูติงลาสิงบ้านทะลี่ตำบลสักหลง100บาทคุณย่าเหรียญคำอ้างบ้านศิลาตำบลศิลา100บาทและก็แม่น้องโก้บ้านศิลาตำบลศิลา100บาทตาคนึงจิตหรือว่าตาพึ่งพร้อมครอบครัวครับตาคนึงจิตคำริงพร้อมครอบครัวบ้านศิลา200บาทยายสำลีทองเทาบ้านนาแคตำบลนาแสง100บาทแม่เรียนบ้านทาลี่ตำบลสักหลงอำเภอล่มสัก100บาทลุงตุ๋ยโหคำดีบ้านโป่งคางตำบลไทยบุญอำเภอล่มสักร่วมอนุโมทนามา500บาทครับแล้วก็มีจ่าสิบเอกโชคชพัฒภูณทวีเจริญสุขและก็ครอบครัวบ้านน้ำก้อร่วมอนุโมทนามา 1,000 บาทครับขออนุโมทนาสาธุครับแล้วก็มีทางนายเรวัตพรมบุญตา100บาทครับจากลมเก่าและก็มีพอท้วมแสนพรม จากทางบ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอลมสักพร้อมครอบครัว300บาทครับและก็คุณยายว่านคำภูบ้านเหมืองแบง100บาทและก็คุณยายอุไรแสงลาคุณสมบัติแสงลาคุณสิริกมลแสงลาร่วมอนุโมทนามาอันนี้จากทางบ้านสีสะอาดเนาะคุณยายอุไรแสงลานี่200บาทคุณสมบัติแสงลา200บาทคุณสิริกมลแสงลา100บาทและก็นางหนูบางจันชัยบ้านน้ำครั่ง100บาทและก็สิบเอกพีรวิทย์สมกำลังและก็คุณวีรนิตสมกำลัง200บาทครับขออนุโมทนานายประธานเกษามูลบ้านร่องบงทางล่มสัก100บาทและก็นางน้อยชัยโฉมบ้านเขาหญ้าอำเภอเขาเคาะมีน้ำมีปัจจัย 1,300 บาทครับนางน้อยชัยโฉมบ้านเขาหญ้าอำเภอเขาเคาะ 1,300 บาทน้ำเปล่า2โหลน้ำอัดลม2โหลและก็สังฆทานอีก1ถังขออนุโมทนาครับและก็อีเมซุ่มคำขะและก็ครอบครัว100บาทครับอ้าวขออนุโมทนานะสำหรับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาและก็นายสังเวียนจันกรตลาดผักเสียงอดิศรนี่100บาทเนาะแล้วก็มีปัจจัยจากทางตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง้าตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง้าทางบ้านเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอล่มเก่าครับเพิ่นก็มีตาเจริญทองเมืองครับ20บาทยายพร้อม20บาทยายน้อมสายแก้วเกิด20บาทยายมูลปันจิตติ20บาทยายวาดสายจันดา20บาทตาลอบ20บาทยายหมายพรมพักดี100บาทพ่อใหญ่เง้าและก็ครอบครัว100บาทครับขออนุโมทนาสาธุกับเท่าแก่แล้วเนื้อกระเหี่ยวหนังกระยานได้เฮ็ดทานหาบุญครับด้วยคุณอันดีล้นด้วยกุศลศีลสร้างเจ้าเฮ็ดทานเททอดพี่น้องเอ้ยให้เจ้าฮอดสันฟ้าวิมานก้วงสวงสำบายเด้ออ่ะอันนี้กับพี่น้องจากทางเขตเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอลมเก่าฝากฟังเพลงไหนว่าไม่ลืมแม่พองศรีลักเปิดเอาเด้อมอบให้แม่ๆที่ร่วมทำบุญครับอ่ะขออนุโมทนาครับเกรียงไกรพ่อใหญ่เง้าเราก็ส่งเสียงทักทายกันเข้ามาแล้วล่ะร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเด้อฝากปัจจัยไว้ที่กองรักษาการเด้อเพิ่นว่าอ่ะขออนุโมทนาครับทุกท่านทุกคนครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและกันและกะในส่วนของมื้อทอดถวายกะวันที่14และกะ15พฤศจิกายนครับ14และกะ15พฤศจิกายนในส่วนของปัจจัยเดี๋ยวมื้อต่อไปกะสิได้นำมาอ่านให้พี่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันพี่น้องก็สิได้ร่วมอนุโมทนากับกองกฐินสามัคคีเนาะมีน้อยเฮาก็เฮ็ดน้อยมีหลายเฮาก็เฮ็ดหลายเฮ็ดให้สบายอกสบายใจครับ10บาทมี10บาทเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าการทำบุญนี่บ่แม่นเฮ็ดบุญต่างเอาหน้าเผาผีต่างเอาทานครับการทำบุญนี่เฮ็ดมื้อนี้แล้วก็สิแล้วบ่แม่นครับเฮาก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเฮาสิหลับตาลาโลกมวนมุดกุดจำไปพุ่นละเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดกันด้วยความสบายอกสบายใจครับในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลครับขอให้บุญทรงยูสู่ขึ้นให้ยู่เย็นและก็ทุกท่านทุกคนครับทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อครับน้องคำปัดกิติคุณคิดฮอตไอเสียงจอยขอขอบคุณครับคุณน้องคำปัดกิติคุณและก็พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกคนน้องหนูพัดบุญประสบสวัสดีจ้าไอจอยมื้อนี้รายการเนาะไอไปขายยางอยู่ยังเป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางคุณน้องหนูพัดบุญประสบครับทางบ้านมักแข้งตำบลกกสะท้อนและก็น้องแองคือฮอดสุผู้สุคนเด้อแม่น้ำพอน้ำพอแจมแม่แจมแล้วก็น้องเดือนเพ็ญ
1: แล้วก็น้องมัดฐานแล้วก็น้องอุเทนพิมพ์เสนาแล้วก็ทางสบต.สำเร็จคำนิมิตแล้วก็ทุกท่านทุกคนที่บ่ได้เอ่ยนามคิดฮอดคือเก่าล่ำลากันครับกับกลอนลำชุดสุดท้ายฟังก่อนไม่หยังเนาะครับของทางญาแม่บุญเพลงนะฟังก่อนนี่ก็แล้วกันครับจิตใจของคนเป็นกลอนลำสุดท้ายครับหลังจากนั้นร่ำลากันนะเอาไว้หมู่อื่นครับเจอพบพอกันได้ไหมเด้อโชคดีให้ลางเข้าโผยภัยให้ไกลห่างเด้อสุขสำบายทุกท่วนหน้ารวยล้นคูสุคนโชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดี

น้ำสองหนถูการคนบ่เที่ยงทำคือน้ำเปรียบคือน้ำหรือไม่มีไฟผึ่งแสงตั้งแต่น้ำแหลมแหลมก็ยังบังคือปู่รู้ไปอยู่ลุนคูผู้อยู่ข้างก็ยังลุนลุ่งปิ่นเสียงเท้าเหลียวเห็นกับบ่ใบเอาใดเปรียบคือไฟควรกลัวมั่วแต่บ่เห็นนุ่งสังขารนอมันเป็นของยากจู่มีเรื่องเที่ยงทำถ้าสิ

อนเปรียบคือใส่กับสอนแนวมันของมีคุณต้องมีกุ้งเข้าอยู่กับปูตันปากทางทางกุ้งบ่อลงใส่เก่ากุ้งคนที่สูงหยุดหน้าพ่อให้ปลาซิ้วลอยลองลงน้ำทางทางทางไปพ่อให้ปลาไหลลอยลงล่อน้ำเอียนหมดความเพียรบนเพ่งคิดค่อยๆจดหมายน้อยส่งถึงเขียนย่อๆพ่อให้พี่มาหาขอให้มาเร็วๆว่าไปในเรื่องคนบ่พ่อสองเครื่องบ่ฟังคำน้องสั่งสูบแต่ยากะบังลืมง่วงควงลงเดี๋ยวเห็นดินทรงทรงอย่าลืมทุ่งคนป่าเดี๋ยวเห็นหน้าแฟนแฟนสาวดำในเรืออายเดี๋ยวเห็นดินใส่อุ่นฝักไทยลงต่ำสูงหน้าสาวข้าวย่านเหยียดชิงนิ่งหมดห้วยเข่าแก่ไทยหรือเจ้าสีบ้า

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหนาจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: คันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: อยากรู้ก็ได้รู้อยากถามก็ได้ถามศาลปกครองนครสวรรค์เปิดให้คำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบโทรด้วยเสียงผ่านไลน์และวิดีโอคอลผ่านไลน์ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวันรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เว็บไซต์ศาลปกครองนครสวรรค์ www.admincourt.go.th/admincourt/nsn สะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนและคู่กรณีในการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันที่ออากาศอยู่นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับของเดือนตุลาคม2569นะครับสำหรับหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็มีการเริ่มต้นการทำงานในปีงบประมาณนะครับปัจจุบันนี้ต่อไปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็มีเรื่องราวที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางรายการของเรานั้นก็ได้ออกอากาศนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุออนไลน์นะครับ2สถานีนะครับสถานีแรกก็คือสถานีวิทยุ921จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์นะครับ 99.00 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสถานีวิทยุ934นะครับ934จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งทั้ง2สถานีนี้ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับจากสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เป็นอย่างดีนะครับในการที่นำเอารายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งก็ดำเนิน รายการมาเป็นเวลาหลายตอนแล้วนะครับ348ตอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางรายการของเราก็ยังเผยแพร่ทาง YouTube นะครับเผยแพร่ทาง YouTube ใช้ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะฮะแล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ก็จะมีรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เพิ่มเติมนิดนึงครับสถานีวิทยุ934อุทัยธานีในระบบ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องนำมาฝากท่านผู้ฟัง
2: วันนี้
1: เป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านล้วนๆทั้งสองเรื่องเลยนะครับเป็นคำพิพากษาคดีที่สองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเรื่องของภูมิลำเนาของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมันจะมีข้อเท็จจริงหลายๆกรณีที่มันไม่ตรงกันนะครับจะมาดูกันว่าในเรื่องที่สองเนี่ยศาลจะวินิจฉัยว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ที่ตนเองเลือกหรือเปล่านะครับเพราะบางทีลังอาจจะมีความสับสนเหมือนกันนะครับว่าจะเอาตามไหนจะเอาตามหลักฐานทางทะเบียนนะหรือจะเอาที่อยู่จริงๆนะฮะเดี๋ยวมาเล่ากันครับในเรื่องที่สองสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอใ นายอำเภอนะฮะวินิจฉัยนะฮะให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งนะมีการเข้าชื่อกันเดี๋ยวมาดูกันเลยครับในเรื่องแรกนี่นะครับผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่3คนด้วยกันนะครับที่1ก็คือนายอำเภอที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ที่3ก็เป็นบุคคลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูคำฟ้องครับคำฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเป็นราษฎรบ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่ที่นะบอกว่าเป็นหมู่ที่6แล้วกันตำบลอำเภอจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2560ผู้ฟ้องคดีนะฮะได้ร่วมกับชาวบ้านร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายอำเภอว่านายสอเสือซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในหลายกรณีได้แก่กรณีที่1สั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คนลาออกจากตำแหน่งโดยอ้างว่าขัดคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านข้อที่2ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเองโดยชาวบ้านไม่ทราบและไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวข้อที่3ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างเทคอนกรีตด้วยเงินงบประชารัฐหมู่บ้านละ 250,000 บาทโดยไม่โปร่งใสผิดวัตถุประสงค์ของชาวบ้านและไม่ถูกต้องตามแบบแปลนข้อที่4นะครับงบประมาณตำบลละ5ล้านบาทให้หมู่บ้านละไม่เกิน 500,000 บาทผู้ใหญ่บ้านได้นำไปใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยให้ชาวบ้านกู้ยืมโดยโครงการดังกล่าวมีงบประมาณเดิมอยู่แล้ว 200,000 บาทรวมเป็น 700,000 บาทปรากฏว่าชาวบ้านไม่ได้ปุ๋ยครบทุกครัวเรือนและไม่ทราบราคาปุ๋ยรวมทั้งไม่มีสถานที่เก็บปุ๋ยในหมู่บ้านผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายอำเภอจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวผลการสอบสวนสรุปได้ว่าประเด็นข้อร้องเรียนยังไม่มีมูลความจริงและเอกสารหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่านายสอเสือประพฤติตนบกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามข้อร้องเรียนจึงเห็นควรยุติเรื่องพร้อมทั้งได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือของนายอำเภอไม่เป็นธรรมมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือนายสอเสือไม่ให้ต้องรับผิดทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานบุคคลที่เป็นชาวบ้านหมู่ที่6สามารถยืนยันได้ว่านายสอเสือกระทำผิดจริงตามข้อร้องเรียนประกอบกับโครงการเทลานคอนกรีตตากผลผลิตทางการเกษตรก็ประมาณ 250,000 นะ 250,000 บาทได้มีการก่อสร้างโดยยังไม่ได้เซ็นอนุมัติโครงการและมีการปลอมลายมือชื่อชาวบ้านผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการรักษาวินัยของผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457จึงละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นคำขอครับมี2ข้อข้อที่1ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายสอเสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและให้ไล่นายสอเสือออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้ชดใช้เงินคืนคลังและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายสอเสือคำขอข้อที่2ครับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายอำเภอนะครับและผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่2ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการและมีคำวินิจฉัยตามมาตรา14วงเล็บ7และ10และวงเล็บ10นะครับ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11พ.ศ.2551ภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคำขออื่นให้ยกผู้ว่าราชการจังหวัดอุทรนะครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยและมีคำพิพากษาในคดีนี้ว่าอย่างไรศาลปกครองสูงสุดครับวินิจฉัยว่าเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีและราษฎรหมู่ที่6ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีคำสั่งปลดนะครับปลดผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะเพราะฉะนั้นตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่3ที่เป็นบุคคลนี้ก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับที่ถูกร้องเรียนอยู่นั่นเองก็คือนายสอเสือนั่นแหละส่วนผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นราษฎรนะครับมีคำสั่งปลดผู้ถูกฟ้องคดีที่3ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตงบนะฮะงบประชารัฐของรัฐบาลเพื่อประชาชนยากจนดังนี้วงเล็บ1สั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คนลาออกจากตำแหน่งโดยอ้างว่าขัดคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านข้อที่2ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเองชาวบ้านไม่ทราบและไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวข้อที่3ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประชารัฐงานก่อสร้างเทคอนกรีตหมู่บ้านละ 250,000 บาทไม่โปร่งใสผิดวัตถุประสงค์ของชาวบ้านและไม่ถูกต้องตามแบบแปลนมีการเทคอนกรีตในจุดเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นการเจตนาเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างข้อที่4นะครับข้ออ้างข้อที่4เงินงบประมาณตำบลและ เงินงบประมาณตำบลละนะครับ5ล้านบาทให้หมู่บ้านละไม่เกิน 500,000 บาทผู้ใหญ่บ้านได้นำไปใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยให้ชาวบ้านกู้ยืมทั้งที่โครงการดังกล่าวมีงบประมาณเดิมอยู่แล้ว 200,000 บาทรวมเป็น 700,000 บาทปรากฏว่าชาวบ้านไม่ได้ใช้ปุ๋ยปลูกข้าวครบทุกหลังคาเรือนและไม่ทราบราคาปุ๋ยรวมทั้งไม่มีสถานที่เก็บปุ๋ยในหมู่บ้านซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือให้นายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงและผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ไม่มีมูลความผิดตามที่ถูกร้องเรียนเห็นควรให้ยุติเรื่องผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอนะครับจึงรายงานเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบผู้ถูกฟ้องคดีที่2พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งยุติเรื่องเช่นนี้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ตามที่ถูกร้องเรียนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลตามที่ถูกกล่าวหาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุติเรื่องเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือนะครับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3นายสอเสือนะครับพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา14วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ถูกร้องเรียนและมีคำวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตราข้างต้นแต่อย่างใดนอกจากนั้นแม้กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่3ถูกร้องเรียนด้วยว่าทุจริตต่อหน้าที่แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับผู้ว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอ รวจสอบข้อเท็จจริงและผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอนะครับได้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือไม่มีมูลความผิดตามที่ถูกร้องเรียนเห็นควรให้ยุติเรื่องและผู้ถูกฟ้องคดีที่2พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งยุติเรื่องดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นจึงถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับกระทำผิดวินัยหรือไม่ตามมาตรา61ทวิแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ประกอบมาตรา90วรรค1และมาตรา91วรรค1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แล้วส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าในกรณีการใช้งบประชารัฐงานก่อสร้างเทคอนกรีตหมู่บ้านละ 250,000 บาทตามประกาศประชาคมหมู่บ้านนะครับเรื่องเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้านลงวันที่8ธันวาคม2559ที่ระบุว่ามีความประสงค์จะจ้างแรงงานเพื่อจัดทำเทลานตากผลผลิตทางการเกษตรจำนวน26คนค่าแรงวันละ300บาทปรากฏตามแบบคปช.14โดยปรากฏบัญชีลงทะเบียนผู้ประสงค์ทำงานตามแบบคปช.15/1นะครับที่มีรายชื่อนายสอเสือซึ่งไม่ใช่สอเสือที่เป็นผู้ถูกฟ้องที่3ที่เป็นผู้อยู่บ้านนะครับกับพวกรวม26คนเป็นผู้ลงทะเบียนประสงค์ทำงานและมีผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือผู้อยู่บ้านลงลายมือชื่อในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้านท้ายบัญชีดังกล่าวแต่ปรากฏว่าชาวบ้านทั้ง26คนที่มีรายชื่อเป็นผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานดังกล่าวไม่ได้รับเงินตามที่ปรากฏตามหลักฐานประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560สำหรับหมู่บ้านตามแบบคปช.08ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนายสอเสือรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1รายงานต่อนายอำเภอนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2560ตามที่ชาวบ้านทั้ง26คนได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้กับสถานีตำรวจภูธรนะฮะแห่งนั้นนะครับตามปจว.ข้อที่1เมื่อวันที่4กรกฎาคม2561อันจะมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3นายสอเสือผู้อยู่บ้านนะครับได้ดำเนินโครงการไปโดยถูกต้องโปร่งใสในการใช้เงินงบประมาณของทางราชการหรือไม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3นายสอเสือนะครับกระทำผิดวินัยหรือไม่นั้นเห็นว่าเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนจะมีการสั่งยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นดังนั้นจึงถือไม่ได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้สั่งยุติเรื่องในขณะนั้นเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการสอบสวนหรือดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่3ตามมาตรา10วงเล็บตามมาตรา14วงเล็บ10และมาตรา61ทวิแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แต่อย่างใดการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการและมีคำวินิจฉัยตามมาตรา14วงเล็บ7และวงเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11พ. พ.ศ. 2551ภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคำขออื่นให้ยกนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องนะครับนั่นก็คือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเล็กแดงที่ออ่างรอเรือ 24/2569 ผลแห่งคำพิพากษาที่กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องนั้นก็คือผู้ฟ้องคดีก็แพ้คดีนั่นเองก็คือศาลก็วินิจฉัยว่าตัวผู้ถูกฟ้องคดีก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยถูกต้องแล้วนะครับไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใดในส่วนที่อ้างว่าเป็นการทุจริตนั้นมันมาภายหลังจากที่ยุติเรื่องไปแล้วนะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับตอนที่ร้องเรียนไปนะครับก็เลยถือว่าเรื่องนี้การร้องขอให้นายอำเภอวินิจฉัยให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งนะครับคำร้องก่อนนั้นก็ตกไปนั่นเองนะครับถือว่าการไม่วินิจฉัยให้ออกตำแหน่งให้ออกจากตำแหน่งนั้นถือว่าถูกต้องแล้วนะครับการเอามาฟ้องว่าวินิจฉัยไม่ถูกต้องก็ศาลปกครองสูงสุดก็เห็นว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามอำนาจหน้าที่แล้วนะครับเอามาฝากกันครับท่านฟังครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับหลังจากพักฟังเพลงจากทางรายการจากทางสถานีแล้วกลับมาฟังเรื่องผู้ใหญ่บ้านอีกเรื่องหนึ่งครับ

0: ไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: หน่วยงานทางปกครองออกกฎคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2: คดีปกครองคือคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนประชาชนกับรัฐหรือระหว่างหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการมิชอบด้วยกฎหมายละเลยล่าช้าในหน้าที่กระทำการให้เกิดความเสียหายหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยสามารถยื่นคำฟ้องได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์ทั้งยื่นด้วยตัวเองยื่นผ่านระบบออนไลน์ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยื่นทางโทรสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่056219234
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่2ครับเรื่องผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันคดีนี้มีผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งมีผู้สมัครเพียงแค่2คนด้วยกันก็คือนางจอจานและตัวผู้ฟ้องคดีเดี๋ยวมาดูข้อเท็จจริงนะครับส่วนผู้ถูกฟ้องคดีนั้นมีอยู่3คนด้วยกัน1ก็คือนายอำเภอที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่3คือนางจอจานนะที่เป็นคู่กรณีนะครับคดีนี้นะครับนายอำเภอก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับเรื่องนี้อยู่หมู่ที่1นะครับตำบลอำเภอและจังหวัดแห่งหนึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน2รายคือตัวผู้ฟ้องคดีและนางจอจานซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในคดีนี้ครับต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นการเลือกนะครับไม่ใช่เลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกนะฮะได้ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือนางจอจานเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากประเด็นอยู่ตรงนี้ครับบ้านเลขที่190หมู่ที่1ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือนางจอจานนั้นท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับได้รื้อถอนออกไปโดยไม่ได้แจ้งการรื้อถอนบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน15วันจึงเหลือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพียงคนเดียวทำให้ตัวผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอำเภอจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่3นางจอจานนะครับก็ได้มีหนังสืออุทธรณ์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่1อุทธรณ์ไปยังนายอำเภอว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติการสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอก็ได้รายงานความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่3นางจอจานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่านางจอจานนะครับไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนายอำเภอนะฮะผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดีนะฮะและได้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ฟ้องคดีก็ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยก็ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1อุทธรณ์ต่อนายอำเภอแต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับนั่นก็คือประเด็นสาระสำคัญของเรื่องก็คือตัวนางจอจานซึ่งเป็นผู้สมัครคนที่2เนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านในที่จะเลือกจริงแต่บ้านนั้นได้รื้อถอนออกไปโดยไม่ได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้นายอำเภอวินิจฉัยครั้งแรกก็เลยวินิจฉัยว่านางจอจานนั้นขาดคุณสมบัติก็เหลือนายตัวผู้ฟ้องคดีคนเดียวก็ได้รับการเลือกแล้วก็มีการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมานางจอจานก็อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็เห็นด้วยกับอุทธรณ์เนี่ยนะครับว่านางจอจานเป็นผู้มีคุณสมบัติ นายอำเภอก็เลยมาเพิกถอนประกาศที่ได้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิพากษาไปแล้วนะครับก็เลยเอามาฟ้องคดีต่อศาลนะครับในคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะครับยกฟ้องผู้ฟ้องคดีนะครับก็แสดงว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นถูกต้องแล้วนะครับว่านางจอจานเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ฟ้องคดีก็เลยเป็นผู้อุทธรณ์นะครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะวางหลักและก็มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยอย่างนี้ครับว่าโดยที่ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457โดยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการคือ 1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกข้อที่2มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกและข้อ3เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานซึ่งการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อให้ราษฎรซึ่งเป็นคนในท้องที่ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องที่และเป็นที่รู้จักนับถือของราษฎรในหมู่บ้านได้ปกครองกันเองนะครับรวมทั้งเป็นตัวแทนทางราชการในการดูแลทุกสุขของราษฎรประสานความช่วยเหลือและรับการสนับสนุนกับทางราชการดังนั้นผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ใดจึงต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่นั้นจึงเห็นว่าภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำตามมาตรา13ตามมาตรา12วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหมายถึงถิ่นที่อยู่อันบุคคลนั้นใช้เป็นสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งสำคัญประจำในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นบ้านที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนั้นได้โดยสะดวกตรงตามความมุ่งหมายของกฎหมายส่วนที่ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นเป็นการกำหนดโดยบทสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ว่าผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ณที่นั้นดังนั้นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้อยู่บ้านตามมาตรา12วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่จึงต้องพิจารณาครบทุกองค์ประกอบนะครับมาฟังคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดต่อไปครับเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในช่วงเวลาก่อนการสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับบ้านเลขที่190หมู่ที่1ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือนางจอจานนะครับได้ถูกรื้อถอนไปแล้วนะฮะเนื่องจากถูกปลวกกัดกินบ้านท่านผู้ฟังฟังตามค่อยๆ คิดไปนะครับผมจะพยายามพูดช้าๆและผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนางจอจาน ได้ไปพักอาศัยที่บ้านของบุตรชายซึ่งตั้งอยู่ในเขตของหมู่ที่7นะฮะอยู่ในหมู่7นะครับเลือกตั้งนั้นอยู่ในหมู่1 ตั้งอยู่ในหมู่ที่7ตำบลอำเภอและจังหวัดเดียวกันโดยไม่ปรากฏข้อที่จริงว่า

ออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวจนถึงวันสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือนางจอจานนะครับได้ไปพักอาศัยหลับนอนที่บ้านของบุตรชายอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวในเวลากลางวันก็จะไปประกอบอาชีพทำสวนปาล์มในบริเวณที่ดินของบ้านเลขที่190ตลอดมาคือ190นั่นก็คืออยู่หมู่ที่1นะครับแสดงว่ามีสวนปาล์มอยู่ในนั้นด้วยจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3นางจอจานไม่ได้มีเจตนาชัดแจ้งที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำอีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3กล่าวอ้างว่าบ้านของบุตรชายตั้งอยู่คนละฟากถนนของบ้านเลขที่190โดยบ้านทั้งสองหลังดังกล่าวมีระยะทางห่างกันเพียง1กิโลเมตรนะครับผู้ฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านข้อเท็จจริงจึงเห็นว่าระยะทางเพียง1กิโลเมตรมิได้เป็นระยะทางที่ห่างจากหมู่ที่1ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนางจอจานจะต้องปกครองดูแลหากจะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านถึงขนาดที่จะถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3เป็นคนนอกท้องที่ซึ่งไม่รู้จักราษฎรในพื้นที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนและสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องที่ที่ตนจะปกครองอันจะไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา12วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนางจอจานซึ่งเป็นผู้สมัครคนที่2นะครับอยู่และมีภูมิลำเนาณบ้านเลขที่190มาตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2547ตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรประกอบมาตรา37และมาตรา41แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นั้นคือระหว่างนั้นมีการอุทธรณ์คำสั่งนะครับแต่ว่าไม่รับการชี้แจงไม่รับคำอุทธรณ์ในระหว่างที่มีการยื่นฟ้องคดีนะก็เลยฟ้องก่อนที่จะมีคำพิจารณาอุทธรณ์นะฮะย้อนนิดนึงครับประกอบกับในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนางจอจานได้ปลูกสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินเดิมในหมู่ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนั้นได้โดยสะดวกผู้ถูกฟ้องคดีที่3นางจอจานจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตามมาตรา12วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งก็คือนายอำเภอนะครับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งได้มีประกาศวันลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงชอบด้วยกฎหมายนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนครับนั่นก็คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ.อ่าง 94/2569

อ้าวครับท่านผู้ฟังครับก็ประเด็นคดีนี้น่าสนใจว่าภูมิมิลำเนานะครับตามหลักฐานในทะเบียนราษฎรก็ยังอยู่ในเขตหมู่ที่หนึ่งนะครับแล้วบ้านรื้อถอนออกไปเพราะว่าโดนปลวกกัดกินปลวกแทะก็เลยรื้อถอนออกไปนะครับโดยไม่ได้มีการแจ้งการรื้อถอนตามกฎหมายแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กับบ้านลูกชายซึ่งอยู่คนละฝั่งของถนนนะฮะก็เป็นไปได้ครับก็อยู่คนละฝั่งถนนอีกถนนฝั่งนี้ก็หมู่ที่1อีกถนนฝั่งนึงก็เป็นหมู่ที่7แล้วก็อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรแล้วบ้านที่รื้อถอนออกไปนั้นตัวผู้ฟ้องตัวนางจอจานเนี่ยนะครับก็ยังทำสวนปาล์มอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีบ้านแล้วนะครับก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะเลือกตั้งในเขตที่จะเลือกเป็นผู้อยู่บ้านนะครับแล้วระหว่างการฟ้องคดีแล้วระหว่างการวินิจฉัยอุทธรณ์ของมูว่าก็มีข้อที่ยิงปรากฏมาว่าตัวนางจอจานก็ได้สร้างบ้านเสร็จสิ้นแล้วก็ถือกับว่านางจอจานก็ได้มีบ้านมีภูมิเราอันเป็นถิ่นที่อยู่อยู่ในท้องที่ที่ตนเองจะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นการที่นายอำเภอประกาศเลือกให้ผู้ฟ้องคดีแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งก่อนหน้านั้นก็เลยมันไม่ถูกต้องนะครับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วก็คำพิพากษาของศาลระหว่างที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงมาพอดีนะครับให้เพิกถอนนะฮะประกาศแต่งตั้งแล้วก็ให้มีการเลือกใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการเลือกกันใหม่นะฮะซึ่งตัวผู้ฟ้องคดีอาจจะได้รับเลือกเข้ามาก็ได้หรือนางจอจานอาจจะได้รับเลือกเข้ามาก็ได้ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงหลังจากนี้นะครับเอาละครับท่านฟังครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะทุกๆกลุ่มนะครับวันนี้อาจจะพิเศษหน่อยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านนะฮะทั้งสองเรื่องนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่จะนำมาฝากหากว่ามีข้อเท็จจริงทำนองนี้นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากรายการนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองท่านสามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาได้ทุกศาลนะครับทางศาลปกครองนครสวรรค์นะฮะในวันและเวลาราชการก็ไปขอรับคำแนะนำปรึกษาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0562192234ต่อ1209หรือ1215ในวันและเวลาราชการนะครับทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 นะครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355รายการของเราก็มีช่องทางอื่นนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับทาง YouTube นะครับก็จะทำเอาไปลงหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วประมาณ 2-3 วันนะฮะก็จะสามารถรับฟังได้ทาง YouTube มีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งท้ายมาทาง YouTube ในตอนล่าสุดนะครับตอนล่าสุดที่ออกอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามไปได้นะครับเพราะว่าถ้าไปถามในตอนที่เคยออกอากาศไปแล้วบางทีก็สืบค้นหาลำบากเหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็มีรายการนี้ลงไว้ให้อยู่นะครับในแต่ละตอนก็จะมีหัวข้อเรื่องนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับผมและก็คุณฮาร์ทคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: และนี่ก็คืออาชีพภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่อาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดวิชาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกขั้นภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนหรือกว่า3,200,000คนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราพอได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วเขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ย เขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนาดกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุบัชชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปพ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปพ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.แจ้งเตือนและการที่ปพ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า ซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบทดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC WeCareเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกอิสเซนเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขาดกระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเช่นสินสมเนียงรายงาน
0: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
14: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าใหม่มัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเลยครับ
13: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
15: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
13: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยติดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
16: นางสาวเจียรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์ลิตยาคุณสิมรายงาน
0: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือสอดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
17: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือสอซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาคร จ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองนิววอร์กี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทอง เริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Il Classic โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
20: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
19: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือส่วนนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงลุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอาวังโมฮัมหมัดอัซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครปเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันเรสและพอยเรสผลปรากฏว่าจุธาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเซปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมณิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤดีปรือปรัดจะมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พารวม3วัน8อันเดอร์พาขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเว่นพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพัฒน์เหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกท่านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3 เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พาหลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนักเทคนิคตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พากีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียจนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างหวุดหวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนบราเวลและสเตฟานโนมาโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายจะมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสุยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารัตอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B ไปให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกดาสาระพืชมีเล่านักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 Cup พร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซูเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที

0: ครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:43 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.63 เมตรและเวลา 15:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.90 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.53 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลย

0: พื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600-99 ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shoturl.asia/lashsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615112ไปเซ็นรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว600ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาถาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: และนี่ก็คืออาชีพภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดมังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกขั้นภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
2: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
5: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
6: หรือเป็น
7: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
8: ตัวเองก็ซิ่งแล้วนะ
9: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะแล้วความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
10: อยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
11: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
10: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
12: ว
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
12: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
13: ผมก็ชอบนะ
14: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
15: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
16: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยไปทาง
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่ก้าวเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโรคสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระร้างทั้งกายใจให้หายคุณชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพวิทกิติทโรผู้ประพันธ์นะครับปัญญาโรกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงธะแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์วัดไพรสนศักดารามพระอารามหลวงอำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่าปีม้าทองนะครับท่านฟังเอาละกับผมเองอาจารย์สุตาประทุมมาศอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนมจรส่วนกลางวันนี้ก็มาเฉพาะเพียงผู้เดียวก็วันนี้ยังขาดหลวงพ่อทวีปปฏิโปบังเอิญว่าท่านมีการสอบของปริญญาโทนะครับการสอบของปริญญาโทของท่านก็เลยไม่ได้มากับผมเองก็มาเพียงเดียวผู้เดียวที่จะไม่ให้ขาดบกพร่องตกเขาเรียกไม่ให้ผิดพลาดในกับแฟนคลับที่ได้ติดตามรับฟังนะครับคือมาในการที่จะได้พูดเก่าเราสิบนะครับพูดถึงว่าวันเสาร์นี้นะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นพูดไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่คณาจารย์จากมจรวิทยาลัยสงฆ์พระขุนผาเมืองเพชรบูรณ์จะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับท่านฟังนำข่าวสารของคณะสงฆ์กิจกรรมโครงการต่างๆของมจรและธรรมะดีๆที่ควรมีในชีวิตมาฝากกับท่านฟังแต่วันนี้กับผมเองอาจารย์สุตาประทุมมาศก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเพียงผู้เดียวเพื่อที่จะมาให้เงียบหายไปไหนก็มาสนองหรือว่ามาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เป็นแฟนคลับติดตามรับฟังรายการดีๆที่เกิดขึ้นเอาละพูดไปพูดมาก็วันนี้ก็คงจะมอบเสียงเพลงให้กับท่านฟังที่ได้ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะมอบทักสามผลงานเพลงให้กับท่านฟังที่ได้ติดตามรับฟังอย่างจุใจก็มีหลายท่านเนาะที่ว่าเข้ามาก็รู้สึกว่าจะมีคุณจีจีที่เขาขอเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะอาจารย์รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มาคุณแม่แต๋วศิราสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังรับชมรับฟังอยู่นะคะก็เอาละมอบรูปหัวใจหรือว่ายิ้มแย้มจนใสยกนิ้วให้นะครับให้สู้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราได้มาทักในเริ่มต้นของรายการเอาละจะเปิดทักสามผลงานเพลงนะครับเพลงที่จะมอบให้ก็วันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ว่าวอนญาติโยมศรัทธาแล้วก็มาดาวลูกไก่นะทักสองตอนนะครับท่านฟังขอเชิญติดตามรับฟังได้ทักสองผลงานเพลงขอเชิญติดตามรับฟังได้ครับ

เจริญพรสาธุชนผู้ใจดีอาตมาขอแจ้งข่าวสารงานบุญคือทางวัดของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุทางวัดก็ไม่รู้จะหาปัจจัยมาสร้างได้อย่างไรจึงขอความร่วมมือจากสาธุชนผู้มีศรัทธาช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงตลอดไป

ยังรอศรัทธาความเลื่อมใสทานน้ำใจให้วัดบ้างสร้างกุศลวัดยังรอน้ำใจสาธุชนที่เปี่ยมล้นคนยุคใหม่ใฝ่สร้างบุญ

ข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าพวกฝักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ต้องถูกตาเชือดคอยดูนะเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเธอลูกมาสุขอก

ครับจบไป3ผลงานเพลงนะครับก็เอาละก็เป็นที่ประทับใจถูกอกถูกใจกันไปนะครับเพราะว่าเพลงก็ทำให้เราได้รู้ข้อมูลเราก็สามารถที่เข้าใจในเนื้อหาสาระก็ขอบคุณที่ได้ติดตามทักทายกันเข้ามานะครับนั่นเพจ Facebook ก็คือมีคุณแม่แต๋วศิลาแล้วก็มีการทักท้วงหรือว่าพูดคุยกับพี่กำปัดกิตติคุณเนาะแสดงว่าถูกอกถูกใจเราเป็นชาวพุทธอย่างว่าแหละเราก็มาฟังเพลงธรรมะกันก็มานึกถึงพระพรพิลมเนี่ยมีอยู่ช่วงครั้งหนึ่งที่ว่าผมได้พบกับตัวเป็นๆกับตอนสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะประมาณปี2528นะครับช่วงนั้นท่านน่าจะได้พรรษาที่5นะครับที่ได้ไปพบปะที่วัดเจดีย์หอยของหลวงพ่อทองกึ่งอำเภอหลุมแก้วนะครับแถวปทุมธานีที่เขาเรียกว่าอยู่ในเขตใกล้ๆเขาเรียกว่ากรุงเทพเนาะแถวนั้นน่ะครั้งหนึ่งที่ได้เจอแต่นับแต่นั้นมาก็แต่ตอนนี้น่ะนานแล้วท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วแต่ว่าผลงานของเพลงของท่านเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบก็บุคคลที่ว่ามีจิตใจได้หล่อหลอมเข้าไปทางพระพุทธศาสนาแล้วน่าจะมีความสุขุมลุ่มลึกในเรื่องการได้ยินได้ฟังก็มีความสุขความเจริญมีจิตใจอาจฐานกล้าเริงร่าเริงแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับรสแห่งธรรมะเกิดขึ้นพูดง่ายว่าถ้าหากว่าเราไม่น้อมเอียงมาทางด้านบุญด้านกุศลเนี่ยจะฟังแล้วจะไม่สดชื่นจะไม่เบิกบานทางด้านจิตใจก็ถือว่าเกิดความประทับอกประทับใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่กับผมเองเนี่ยได้เคยรู้จักได้เคยสัมผัสตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ก็นานเนาะพ.ศ. 2528อ่ะนานนะตอนนั้นท่านก็ยังบอกว่ายังไม่ครบพรรษา5แต่เข้าพรรษา5พอดีในช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่นานเนาะก็ไม่นานกี่ปีแต่น่าจะประมาณ7ปีแล้วที่ท่านได้จากไปก็อันนี้ก็นึกถึงว่าผลงานของท่านก็ยังเป็นที่ประทับใจของทุกท่านที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ต่างศาสนาทั่วไปก็ฟังแล้วก็มีความสุขความเจริญอันนี้เอาละเป็นสิ่งที่ดีๆในช่วงที่สองเนี่ยทำให้เราได้มาพูดถึงว่าหลักธรรมะเนี่ยปกติเนี่ยหลวงพ่อทวีปฏิโปท่านก็จะนำเอาหลักธรรมะต่างๆมาฝากแต่กับผมเองก็ในตอนที่สองเนี่ยอยากจะพูดถึงว่าทำไมจึงมาจัดรายการวิทยุเท่ากับเป็นกระบอกเสียงหรือว่าตัวแทนของวส.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากสถาบันวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองมอบหมายให้อาจารย์สุตาประทุมมาเป็นผู้ที่ว่ามาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงหรือว่าเป็นการถ่ายทอดหรือนำเนื้อหาสาระที่การขยับเขยื้อนเคลื่อนหรือความคืบหน้าของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองพูดง่ายๆว่าเป็นตัวแทนในเรื่องของการที่บอกว่าเกิดการประชาสัมพันธ์เช่นนิสิตนักศึกษาเข้ามาทำหน้าที่อะไรเพราะว่าเข้ามาศึกษาเรียนของพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นตัวแทนของมจรนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นสถานที่พระสงฆ์องค์เนรได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็มีคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาเราเรียนอันนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ศึกษาแบบทางหลุมเขาเรียกว่าเป็นเบ้ารอร้อมทางด้านจิตใจเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าชุบจิตใจในทางเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมให้เกิดขึ้นทางภายในด้านจิตใจเพราะว่า
หลักสูตรที่จะต้องมาเรียนในทางวิทยาลัยสงฆ์พระขุนผาเมืองนั้นน่ะของมจร.เนี่ยจะต้องมีภาคปฏิบัตินะครับอันนั้นเป็นหัวใจและโดดเด่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบุคคลทั่วไปควรที่จะศึกษาชีวิตจิตใจของตัวเองว่าจะต้องมีการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่สุขุมลุ่มลึกเพื่อให้เกิดความเย็นของชีวิตเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเกิดมาเสียเวลาเปล่าต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วสร้างอะไรแล้วจะทำตัวตนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพราะว่าจะทำให้สังคมครอบครัวปฐมภูมิอะไรอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรเพราะว่าเรามาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเบ้าหลอมให้เรานั้นสุขุมลุ่มลึกนะครับมีจิตใจอบอ้อมหรือว่าเอื้ออาทรจิตอาสาเกิดขึ้นจิตอาทรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะจิตอาสาแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าเมืองสยามก็เป็นสยามเมืองยิ้มเนาะยิ้มเป็นการทอดสะพานที่ดีที่สุดที่ทำให้รอยยิ้มนั้นมีความสุขความสบายใจแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งจะรอหลอมเบ้าสิ่งที่เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นที่เมตตาทั้งคนและเหล่าเทพเทวดานะสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีความสุขสิ่งที่มองเห็นก็เกิดความประทับใจอย่างนี้เราว่าเราก็สามารถที่จะสร้างบุญด้วยรอยยิ้มและให้ทานด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลของครอบครัวของสังคมเช่นอย่างเราให้ทานเนี่ยเราไม่ต้องไปให้ไกลเราให้อย่างที่หน้าบ้านเราอย่างพระสงฆ์องค์เจ้ามาบิณฑบาตเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ตักตวงบุญแล้วนะครับท่านฟังและสิ่งที่เราให้ทานเนี่ยเราดูแลพระในบ้านด้วยพระนอกบ้านด้วยอย่างนี้ก็มีความสุขครับพระในบ้านก็คือพ่อแม่นะปู่ย่าตายายก็เป็นพระเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานได้มีความสุขความเจริญการหุงหาอาหารการทำอาหารก็เป็นการให้ทานตัวเองด้วยและในครอบครัวด้วยอาจจะให้แล้วเนี่ยเป็นเทวดาคือเทวดาก็คือใจดีนะใจดีนะครับท่านฟังถ้าหากว่าเป็นเทวดาแล้วเนี่ยใจก็จะดีมากถ้าใจโหดใจร้ายใจโหดร้ายก็จะเป็นมารหรือเป็นยักษ์อะไรเนี่ยเราก็ไม่เอาเนาะแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าทำยังไงให้เป็นเทวดาทำยังไงไม่ให้เกิดเป็นมารเราก็ต้องแยกแยะนะแต่ตัวเราก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่เป็นมารไปขัดใจใครเราไม่ขัดใจใครก็ถือว่าเราก็มีบุญกุศลที่เราสะสมเผื่อเราจะได้เอาอำนาจบุญอำนาจกุศลตรงนี้ที่เป็นตบะเป็นเดชะมีอำนาจเหนือกว่าความโลภโกรธหลงทั้งหลายเนี่ยเราก็มาตัดอาสวะกิเลสบางส่วนที่มันหนักสาหัสแล้วก็สามารถที่เบี่ยงเบนได้โดยที่เราไม่ไหลไปตามอำนาจของอาสวะกิเลสทั้งหลายนะครับท่านฟังถ้าหากว่าเราทำจิตใจของเรามั่นคงเปรียบเสมือนว่าเราได้วัคซีนที่ดีที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดได้ไม่มีใครเกินกับเราตัวของเรานั่นแหละเป็นบุคคลที่ตัดสินใจเป็นบุคคลที่ละความระโมบโลภโกรธหลงได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะขัดเกลากิเลสอย่างชนิดที่ว่าการให้ทานกำจัดความตนีที่เหนียวอันนี้พูดถึงหลักธรรมะก็จะเป็นชนิดเอาละเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกันมาฟังสักสองผลงานเพลงนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้นะครับวันนี้ก็จะนำเอาเพลงธรรมะเกิดมาพึ่งกันนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ทั้งสองผลงานเพลงนะครับขอเชิญติดตามได้ณบัดนี้ครับ

แถมเพลงให้คุณยากีนะอยู่ที่กกกล้วยนวล นะครับเทพธิดาพาสิ้นครับขอเชิญติดตามรับฟังครับกรณี

ครับจบไปครับผมที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่าม้าทองนะครับเราได้กลับมาพบกับอาจารย์สุตาปฐุมมานะครับในช่วงท้ายนี้ก็บังเอิญก็คุณยากีกกกล้วยนวลเนาะที่บอกโอ้โหอยู่ไกลนะเคยไปหาท่านนะคุณยากีเนี่ยอยู่ไกลมากนะครับมาดูหน้าเพจเฟซบุ๊กก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ล่าสุดก็คือพี่กัญญาชูจิตสกุลนะครับท่านก็ได้เดินทางไปเพื่อจะดูแลสุขภาพของตัวเองที่กรุงเทพนะครับในวันนี้ก็ได้รับส่งกันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันมาก็เอาละในช่วงท้ายสุดเนี้ยก็ไม่มีอะไรที่จะให้ก็นอกจากว่าขอให้ทุกท่านน่ะดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะครับว่าสุขภาพตัวเองนั้นในช่วงฤดูฝนก็ดีหรือเหตุการณ์ที่มันฝนตกฟ้าร้อนก็ให้ระมัดระวังดูแลตัวเองให้มากนะครับดูแลรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยมีความสุขความเจริญนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรมาโดยตลอดจงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการนานาสาระจากมจรสำหรับวันนี้กับผมอาจารย์สุตาประทุมมาศอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมจรสงการต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอใช้คำว่าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับท่านฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับรายการกฎหมายจากสภาทนายความดมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดหรือว่าปลัดอู๊ดครับนพดลกัณหากลับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนี้เหมือนเดิมครับรายการที่ท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆวันเสาร์เริ่มกันตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปกันจนถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำงานสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้ทำการออกอากาศจากตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความถี่ในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM ด้วยความถี่99เมกะเฮิรตซ์ครับท่านฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2569ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับฝนฟ้าก็ยังตกลงมาบ้านเราช่วงนี้ก็หยุดไปสักพักนึงครับ 2-3 วันแล้วที่ฝนหยุดตกไปแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าจะยังคงมีฝนอยู่ตุลาคมแล้วก็หวังว่าเมื่อไหร่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเพราะตอนนี้เพชรบูรณ์ของเราก็มีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวครับก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างที่จะมาช่วงฤดูหนาวครับท่านฟังครับรายการนี้ได้รับมอบหมายจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้กับผมในฐานะทนายความนะครับได้มาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปและนำผลงานเพลงเพราะประเภทแนวเพลงลูกทุ่งนะครับมาฝากท่านฟังในช่วงของวันหยุดสบายๆอย่างนี้นะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียง921มอบหมายเวลานะครับมอบเวลาให้กับทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายครับครับวันนี้ผมมีเพื่อนร่วมรายการนะครับเป็นทนายความที่จะมาช่วยกันมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับและคงจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยช่วงเรื่อยๆนะครับซึ่งรายการนี้จะมีทุกวันเสาร์วันนี้มีแขกรับเชิญท่านนึงครับเป็นท่านทนายชื่อทนายไก่นะครับซึ่งก็จะมาเข้ารายการวันนี้เป็นวันแรกครับสวัสดีครับทนายไก่ครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านทนายครับทนายพี่อู๊ดนะครับท่านทนายเป็นปลัดนะครับซึ่งผมเป็น FC ท่านอยู่นะครับ
0: ครับก็เรียกว่าทนายไก่ก็เพิ่งจะเข้ามารายการนี้เป็นวันแรกนะครับก็ยังคงอาจจะเขินอยู่เดี๋ยวต่อไปก็คงจะคล่องขึ้นนะครับทนายไก่ครับไม่ทราบว่าทนายไก่นี้ปกติเป็นคนที่นี่เปล่าหรือยังไงฮะ
1: คือผมเป็นหนุ่มอุดรครับผม
0: อ๋ออุดร
1: ครับหนุ่มอุดรครับซึ่งมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ตอนนี้ก็เป็นคนเพชรบูรณ์แล้วครับมาอยู่ตั้งแต่ปี2543
0: โอ้โหอยู่นาน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ทำงานครับตอนนี้ปกติทนายไก่นี่ทำงานอยู่ที่ไหนครับยังไง
1: ก็คือปกติก็คือผมจะมีงานประจำอยู่ที่สนามบินเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยแหละครับ
0: อ๋ออยู่หนองขวางเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อก็ถือว่าโอ้เป็นคนเพชรบูรณ์แล้วงั้นอ่ะอยู่เพชรบูรณ์ตั้งนานแล้วนะครับก็ดีก็ตอนนี้ก็เป็นทนายนะครับทนายไก่ก็เนื่องจากว่าท่านบางท่านอาจสงสัยว่าสนามบินเนี่ยเป็นข้าราชการต้องเป็นทนายได้ไหมจริงๆข้าราชการก็ห้ามเป็นทนายนะครับทนายไก่แต่ของทนายไก่ยังไงนะ
1: ก็คือในส่วนของผมเนี่ยก็คือตามข้อบังคับของสภาทนายความก็คือห้ามคนที่เป็นข้าราชการนะครับเป็นทนายความเนาะไม่ก็คือไม่ให้ขึ้นทะเบียนทนายความซึ่งแต่ผมเนี่ยผมอยู่ในส่วนของลูกจ้างประจำส่วนราชการนะครับก็ได้รับการยกเว้นครับ
0: อ๋อครับ
1: ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความครับผม
0: เหมือนกันตอนนั้นคือผมเหมือนกันครับตอนแรกอะจริงๆผมจบผ่านอบรมวิชาทนายความตั้งแต่ปีพ.ศ.240แต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นนะผมเองเนี่ยสอบบรรจุเข้ารับรายการในตำแหน่งปลัดอบต.ดังนั้นจึงไม่สามารถยื่นขออนุญาตตัวทนายได้เนื่องจากคุณสมบัติของทนายความคือจะต้องไม่เป็นข้าราชการนะครับดังนั้นในช่วงที่ผมสอบบรรจุปลัดอบต.ได้ก็เลยไม่ได้ตั๋วว่าความ แล้วมาขอรับตั๋วว่าคณะเวทีก็คือตอนที่เกษียณอายุราชการเมื่อปีพ.ศ.2564นะครับซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของสภาทนายความเขาอาจจะเนื่องจากว่าเขาอาจจะเห็นว่าข้าราชการนี้มันอาจจะไม่มีเวลามาว่าความหรืออาจจะมีใครสั่งได้อะไรทำนองนั้นนะครับ ถึงห้ามเป็นข้าราชการก็ที่ไปอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยครับท่านไก่ภาพรวมทั่วๆไปชอบไหมบรรยากาศเพชรบูรณ
1: ์ตั้งแต่มาอยู่นะครับตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศผมมาอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยผมนั่งรถโดยสารมาเน
0: า
1: ะนั่งรถหวานเย็นมาจากอุดรที่สนามบินเห็นท้องนาท้องทุ่งบริเวณซึ่งมันจะต่างจากอุดรนะครับก็คือยู่แถวเพชรบูรณ์เนี่ยผมเข้าเขตลงมาจากน้ำหนาวเนี่ยเห็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับลงมาโอ้แต่ที่อุดรที่สารเน
0: า
1: ะก็จะทำการเกษตรก็คือเฉพาะทำนานะครับหลังจากมันก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งผมเห็นตรงนี้ผมมีความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาอยู่เลยครับเห็นความชุ่มชื้นสีเขียวในอำเภอหล่มสักครับผม
0: ก็มาอยู่จริงก็ไม่ผิดหวังนะครับท่านไอ้ไข
1: ่ไม่ผ
0: ิ
1: ดหว
0: ัง อยู
1: ่สร้างหลักฐานแล้วครับ
0: โอเคดีแล้วครับเพราะส่วนมาก
1: เ
0: พราะผมเห็นข้าราชการหลายๆท่านนะครับมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยพอมาอยู่เพชรบูรณ์แล้วไม่อยากกลับไปไหนนะครับปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนผมหลายคนบางท่านก็ปักหลักปักฐานในขนาดบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าอยู่เรียกว่าไม่อยากกลับบ้านตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีเป็นข้าราชการอื่นก็ดีนะครับส่วนใหญ่มาอยู่เพชรบูรณ์แล้วไม่อยากหนีไปไหนละเพราะเนื่องจากเพชรบูรณ์ของเราบรรยากาศค่อนข้างดีอากาศดีดินดีนะครับแล้วมีอะไรหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างการคมนาคมก็สะดวกนะครับใกล้กรุงเทพห่างกันไม่มากครับ
1: ครับ
0: 300-400 โลเนี่ยขับรถสบายๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนถ้าภาคอีสานโอ้ยิ่งอุดรเนี่ยเข้ากรุงเทพทีนี่โอ้โหลำบากนะครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ครับก็ช่วงนี้เราคงพูดคุยกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวล่วงช่วงหน้าผมกับนายไก่จะมาคุยในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นให้ท่านได้รับฟังครับช่วงนี้หยุดพักสักครู่ครับรับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดนพพลกัญหายังอยู่กับท่านในช่วงนี้ครับและยังมีทนายไก่ที่ยังคงอยู่ในรายการด้วยกันครับทนายไก่ครับเรามาพูดคุยเรื่องกฎหมายกันบ้างดีกว่านะ
1: ครับผม
0: ปัจจุบันนี้มีหลายๆท่านที่ชอบใช้บัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรต่างๆกดเงินสดต่างๆทั้งนั้นเพราะเห็นว่ามันใช้ง่ายแต่บัตรเครดิตเหล่านี้นะครับถ้าเกิดไปเหมือนว่าไม่ทิ้งไว้นานไม่จ่ายหนี้เขาเนี่ยโอ้ดอกเบี้ยมหาศาลนะครับไม่ใช่เงินกู้ธรรมดานะครับท่านคิดว่ากดง่ายเนี่ยเงินสดออกมาเนี่ยแต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่เด็กเงินกู้ร้อยละ7บาท8บาทเหมือนกับไอ้ที่ของกู้เงินธนาคารนะครับมันจะสูงแล้วยิ่งคนที่กดเพลินนะครับหรือรูดบัตรเพลินเนี่ยแล้วไม่ใช้หนี้เขาทวงมาทุกเดือนเขาจะมีหนังสือแจ้งมานะครับว่าเดือนนี้คุณใช้บัตรเครดิตเท่าไหร่กดเงินสดเท่าไหร่ต้องเงินไปใช้เขาคราวนี้ดอกเบี้ยนายไก่จำได้ดอกเบี้ยมันประมาณเท่าไหร่
1: สำหรับดอกเบี้ยประเภทพวกบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมันจะเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติก็จะอยู่ที่ร้อยละประมาณร้อยละ15
0: นู่นแหละครับใช่
1: แล้วก็จะมีวงเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตรนะครับบวกเข้ามาอีกนะครับแล้วก็วงเงินค่าธรรมเนียมการกดเงินแต่ละครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเป็นที่เราต้องจ่ายทั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นะครับเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะต้องมีวินัยนิดนึงนะครับถ้าไปใช้ของเขานะครับ
0: ใช่ครับมันไม่เหมือนกับเรากู้เงินธนาคารเนี่ยแล้วกู้ออกมาเป็นก้อนนะครับดอกเบี้ยมันอยู่ประมาณ7บาท8บาทต่อปีซึ่งปกติเนี่ยดอกเบี้ยตามกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะครับอาจจะมีพวกเงินกู้นอกระบบทั้งหลายร้อยละ3บาท5บาทอันนี้ต่อเดือนนะครับอันนี้ผิดกฎหมายแล้วนะครับทนายไก่
1: ครับผม
0: คราวนี้ไอ้เรื่องบัตรเครดิตอ่ะมันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เขาให้เรียกดอกเบี้ยได้เกินกว่า115ต่อปีตามกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วยิ่งผิดนัดเนี่ยถ้าเกิดปกติสมมติว่าเขาจะส่งหนี้มาว่าคุณต้องจ่ายภายในวันที่30อย่างนี้นะครับจดหมายใช่ไหมถ้าวันที่30เราไม่เอาเงินไปเข้าธนาคารให้เขาเนี่ยดอกเบี้ยมันจะเพิ่มแล้วมีค่าอะไรค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆมากมายนะครับคราวนี้บางคนใช้เพลินปรากฏว่าเขาทวงมาแล้วก็ไม่จ่ายนะครับพอนานๆเข้าไม่จ่ายมากๆบัตรเครดิตก็ต้องฟ้องลักษณะการฟ้องมันจะมายังไงครับทนายไก่เริ่มต้นอะไรยังไงบริษัทไอ้เนี่ย
1: นะครับก็คือกระบวนการของการฟ้องบัตรนี่ประเภทบัตรเครดิตนะครับมันก็จะมีพวกนี่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็บัตรกดเงินสดนะครับพวกนี้มันก็จะมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งผมจะอธิบายเรื่องกระบวนการก่อนกระบวนการได้มา
0: ครับ
1: กระบวนการเริ่มต้นก็คือเราไปสมัครใช้นะครับบัตรเครดิตนะครับพอเราไปสมัครใช้แล้วทางบริษัทเขาก็จะอนุมัตินะครับอนุมัติให้ใช้เงินนะครับให้ใช้บัตรเครดิตนะครับถ้าเราไปกดเงินมาปุ๊บนะครับพอไปกดมาแล้วนะครับมันก็จะมีใบแจ้งหนี้มานะครับในเดือนนั้นนะครับมันก็จะมีการแจ้งหนี้มาพอมีใบแจ้งหนี้มานะครับเราก็ต้องไปจ่ายนะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้อะเน
0: า
1: ะปกต
0: ิน
1: ะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ถ้าเกิดวันนึงมันเกิดการช็อตขึ้นมาไม่มีเงินที่จะไปใช้ก็ละนะครับราคาเนี้ยมันก็จะมีการผิดนัดเขาเรียกว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับซึ่งในการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาก็จะทวงหนี้มา
0: ครับ
1: พอทวงมาแล้วนะครับมันก็จะมีห่วงระยะเวลาของมันนะครับระยะเวลาการสมมุติว่าเราไม่ไปจ่ายหนี้เน
0: า
1: ะเราไม่ไปจ่ายหนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้ว
0: มันก็มี
1: นะครับก็มีค่าใช้จ่ายอีกละ
0: มีค่าจ่ายใช่
1: จ่ายก็คือมันจะมีค่าทวงถามซึ่งในรายละเอียดตรงนี้มันก็จะมีในสัญญาเนาะ
0: ครับ
1: ในตรงเนี้ยพอหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเกิดถ้าเราไม่ไปใช้หนี้เขานะครับถ้าไม่ใช้หนี้เขาก็จะฟ้องคดีละ
0: แต่ตอนทำสัญญานะครับส่วนมากคงไม่ดูหรอกเซ็นไว้ก่อน
1: ใช่ใช่
0: ครับโอ้โหมันไม่รู้กี่หน้าร
1: ีบกดเอาเงิน
0: เลยเซ็นไว้เอาเซ็นไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วจริงๆในเวลาไอ้หนังสือทวงหนี้เขาเนี่ยนะครับเวลาสิ้นเดือนมาน่ะเขาจะรวบรวมว่ารายการที่คุณใช้อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีให้จ่ายเต็มวงเงินหรือว่า 10% ของวงเงินนะครับถ้าบัตรเครดิตนะ
1: ครับผม
0: ถ้าสมมติคุณรูดเงินไป10,000สมมติ10,000เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าใช้เต็ม10,000นะครับหรือว่าใช้แค่ 10% ก็คือ 1,000 นะครับถ้ามันก็ดีอย่างนะบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดไปใช้รูดสินค้าเนี่ยถ้าเกิดส่งครบตามกำหนดที่เขาอ่ะมันไม่เสียบัตรมันไม่เสียดอกเบี้ยนะ
1: ครับครับใช่คร
0: ับ สมมติ10,000เขาทวงนี่มา10,000ถ้าจ่ายหมด10,000นะไม่เสียดอกเบี้ยแต่มันก็เปิดโอกาสบอกว่าถ้าจ่ายขั้นต่ำ 10% ก็คือจ่ายไป 1,000 เดียว
1: ครับ
0: อีก 9,000 มันคิดดอกนั่นแหละครับคิดดอกเบี้ยถ้ามีวินัยจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้บัตรเครดิตอยู่นะรูดสินค้าต่างๆผมก็สิ้นปั๊บที่เขาทวงมาผมก็ใช้ตรงตามยอดนั้นเลยผมยังเสียดอกเบี้ยบาทเดียวไม่เสียแต่เมื่อไหร่ที่พลาดไปวันสองวันน่ะโอ้โหลืมอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งดอกเบี้ยค่าติดตามเพิ่มนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ต่อไปครับทนายไก่ที่ว่าถ้าเกิดเราผิดนัดอะไรยังไงค่อยทำฟ้องอะไรยังไงครับ
1: ครับก็ถ้าเกิดเราผิดนัดชำระหนี้นะครับ
0: ครับ
1: เขาก็จะทวงถามเราพอทวงถามปุ๊บก็ถ้าเกิดไม่ชำระทวงถามแล้วไม่ชำระเลยนะครับเขาจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการของการฟ้องคดีนะครับซึ่งการฟ้องคดีเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการเข้าสู่ศาลละนะครับ
0: อันแรกเดี๋ยวครับถ้าเราไม่ชำระเนี่ยถ้าเข้าสู่จะฟ้องเนี่ยก่อนฟ้องเขาจะมีหนังสือมาทวงใช่ไหมครับ
1: ครับผมหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
0: บอกกล่าวเขาเรียกโนติสนะว่ายังไง
1: ครับใช่ครับ
0: อาจจะมาจากสำนักงานทนายอะไรเงี้ยไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ว่าคุณต้องมาจ่ายนะ
1: ครับผม
0: อันนั้นยังไม่ใช่หมายศาลนะครับ
1: ครับ
0: ขั้นต้นเนี่ยเขาจะทวงแบบนี้ก่อนยังไม่มีหมายศาลถ้าทวงมาแล้วยังไม่ได้แหละต่อไปครับ
1: ถ้าทวงแล้วนะยังไม่ไปจ่ายอีกนะคร
0: ับ
1: หนังสือมีโนติสมาละไม่จ่ายกระบวนการต่อไปก็คือเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องนะครับพอฟ้องไปที่ศาลนะครับศาลก็จะรับเป็นคดีความแล้วก็จะมีหมายนะครับก็จะมีหมายไปส่งถึงบ้านนะครับไม่ต้องห่วงมีถ
0: ึ
1: งบ้านแน่นอนนะครับก็จะมีหมายนะครับก็พอเจอหมายละ
0: สมมติผมไม่เซ็นรับผมรับหมายเนี่ยเขามาส่งนะได้ไหมจะมีผลต่อกฎหมายไหม
1: ถ้าเอาไปแล้วนะครับถ้าส่งไปแล้วไม่เซ็นรับมันก็จะมีผลนะครับมันก็จะมีผลก็คือถ้าในกระบวนการนั้นน่ะเขาถ้าไม่มีผู้รับให้ปิดหมายก็จะมีผล
0: ก็เขาใช้วิธีปิดหมาย
1: ครับส่วนมากก็ใช้วิธีปิดหมายครับส่วนมากก็จะไม่รับกันครับผมครับจะมีผลนะครับ15วันนะครับส่งหมายก็บวกไปอีก15ปิดหมายก็มีผล30วันนะครับ
0: คือเขาจะส่งตามที่อยู่ทะเบียนบ้านนะครับซึ่งทะเบียนบ้านเนี้ยเขาอาศัยจากทะเบียนราษฎรของอำเภอเป็นหลัก
1: ครับ
0: เพราะนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้รับนะครับแต่ไปนี้เขามาส่งเนี่ยนะครับหรือแต่หมายศาลเจ้าที่ศาลมาส่งนะครับเขามาส่งเนี่ยถึงแม้เราไม่รับถ้าเขาก็จะวางเขาเรียกว่าปิดหมายนะครับ
1: ครับผม
0: ให้ถือว่าเราได้รับแต่มันมีผลหลังจากนั้น15วันใช่ไหมครับ
1: ครับบวกไปอีก15
0: ก็หมายเขาว่าวันนี้ก็มาส่งอ่ะเขายังไม่นับวัน
1: ครับ
0: ก็จะมีผลอีก15วันต่อมา
1: ครับผม
0: ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเขาฟ้องในทนายไก่ครับส่วนมากนัดแรกที่ศาลนัดเนี่ยส่วนมากเขาให้ไก่เกลี่ยก่อนหรือเปล่าหรือยังไง
1: อ๋อครับครับใช่ใช่ครับก็คือศาลนะครับก็จะให้เข้าไปไก่เกลี่ยก่อนนะครับระหว่างก็คือถ้าถูกฟ้องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฝ่ายโจทย์กับฝ่ายจำเลยนะครับฝ่ายโจทย์กับฝ่ายจำเลยก็คือศาลจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีเน
0: า
1: ะเรียกทั้งโจทย์ทั้งจำเลยเนี่ยคู่กรณีเนี่ยไปไก่เกลี่ย
0: โจทย์จำเลยใช่ครับ
1: ว่าคุยกันได้ไหมตกลงจะชดใช้กันยังไงนะครับในตรงเนี้ยให้ไปคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วไม่สามารถที่จะคุยกันได้ครับเข้าสู่กระบวนการสืบพยานต่อไปในศาลครับผม
0: ถ้าคุยตกลงกันได้ระหว่างโจทย์คือคนฟ้องเนี่ย
1: ครับ
0: คือโจทย์อยากได้เงินคืนง่ายๆ
1: ครับ
0: กับจำเลยเนี่ย ถ้าคุยกันได้ตกลงกันว่าอ่ะผมจะจ่ายนะผ่อนเป็นงวดอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าเกิดทั้งโจทย์เขาตกลงอ่ะผมคุณไปนี่หมื่นนึงเนี่ยผู้ไอ้จำเลยเนี่ยเสนอว่าผมขอผ่อนเดือนละพันได้ไหมถ้าโจทย์คือเจ้าหนี้เขาบอกอ่ะยอมอันนี้เขาแสดงตกลงแล้วเขาก็จะบันทึกนะครับเขาจะบันทึกว่าตกลงยินยอมอย่างนี้ว่าผ่อนเดือนละพันภายในวันที่เท่านั้นของเดือนนั้นและจนครบเสร็จแล้วศาลก็จะถามทั้งสองฝ่ายเลยบอกตกลงตามนี้ใช่ไหมนะครับถ้าตกลงได้ศาลก็พิพากษาตามนี้นะแต่ว่าถ้าพิพากษาไปแล้วเนี่ยจำเลยผิดนัดแม้แต่วันเดียวไม่ได้นะต้องตรงเป๊ะเลยเนี่ยวันที่30คือ30นะครับเพราะถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยโจทย์นะครับเขาเรียกว่าโจทย์สามารถบังคับคดีได้เลยไม่ต้องมาฟ้องใหม่แล้วนะครับต้องเป๊ะถ้าพิพากษาตามยอมนะมันไม่เหมือนกับกู้ยืมเงินธรรมดาแล้วผัดวันประกันพุ่งอย่างมากก็เขาก็คิดดอกเบี้ยอะไรแค่นั้นแต่ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลแล้วไม่ได้นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆว่าเราถูกฟ้องศาลไปแล้วนะในฐานะที่เป็นจำเลยนะครับก็ในเรื่องอายุความอะไรยังไงของบัตรเครดิตเนี่ยทนายไก่มันมีอายุความอะไรยังไง
1: นะครับในเรื่องของอายุความเนี่ยในเรื่องของอายุความบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตก็คือที่ไปรูดสินค้
0: า
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็เรามาจ่ายทีหลังเอาของมาก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะครับจ่ายตรงก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรตรงเนี้ยไม่ต้อง
0: เสียดอกเบี้ย
1: ไม่มีดอกเบี้ยนะครับอายุความบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะกำหนดไว้อยู่2ปีนะครับส่วนบัตรกดเงินสดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับบัตรกดเงินสดที่สามารถที่จะผ่อนอย่างที่ท่านปลัดยกตัวอย่างมาผ่อนกี่เปอร์เซ็นต์10%อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีอายุความของมันที่ไม่แน่นอนเขาเลยกำหนดไว้10ปีแต่ว่าถ้าผ่อนเป็นงวดนะครับผ่อนเป็นงวดที่แน่นอนนะครับอย่างกดมาหมื่นหนึ่งให้คุณชำระเดือนละ 1,000 10เดือนน
0: ี่
1: เป
0: ็
1: นเขาเรียกว่าเป็นงวดที่แน่นอนนะครับอายุความจะ5ปีนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีอายุความบัตรเครดิต2ปีนะครับกล่าวโดยสรุปก็คืออายุความบัตรเครดิต2ปีอายุความบัตรสินเชื่อนะครับพวกกู้เงินมีผ่อนชำระเป็นงวดเนี่ยก็5ปีนะครับส่วนที่ไม่มีกำหนดจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่10ปีครับ
0: โอเคครับมันคืออายุความครับท่านฟังครับเราคุยมาผลควรแล้วช่วงนี้หยุดพักสักครู่ครับเพื่อรับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์แล้วกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปกับผมและทนายแก่ครับ

0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องราวของมรดกกันบ้างนะครับทนายไก่เพราะมีหลายท่านที่สอบถามมาสงสัยในเรื่องการพฤติการมรดกอ่ะเอาคำว่ามรดกก่อนทนายไก่เล่าให้ท่านฟังหน่อยว่าการที่จะทำเป็นผู้การมรดกมันหมายความว่าอะไรยังไงครับ
1: ครับมาในช่วงนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการจัดการมรดกนะครับมรดกนี่มันเกิดได้อย่างไรนะครับมรดกเนี่ยเรามาพูดถึงก็คือมีนะครับมีสมมุติแล้วกันเนาะสมมุติว่าบิดามารดานะครับเราเสียชีวิตนะครับซึ่งบิดามารดาเราก็จะมีทรัพย์นะครับมีที่ดินมีบ้านอะไรพวกเนี้ย
0: มีรถ
1: นะครับ
0: ครับ
1: พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าพอท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับทรัพย์พวกเนี้ยเขาจะเรียกว่ามรดก
0: ครับ
1: ในตรงเนี้ยมันมีทรัพย์ที่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันต้องมีผู้ไปจัดการนะครับไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับญาติผู้มีสิทธิ
0: ์นะครับ
1: ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ดีๆเราจะไปแบ่งกันเลยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก
0: เพราะจะอยู่ไปอยู่ๆไปโอนคนตายไปแล้วทะเบียนบ้านไอ้ทะเบียนโฉนดเป็นคนตายแต่อยู่ไปโอนเขาไม่ให้อยู่ละที่ดินก็ไม่ให้โอนอยู่ละนะครับ
1: ครับจะโอนไม่ได้ครับ
0: ก็ต้องร้องขอศาลเพื่อเป็นผู้การมรดก
1: ครับใช่ครับต้องร้องขอนะครับตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อเป็นตัวแทนครับเป็นตัวแทนของทายาทนี่แหละนะครับไปดำเนินการจัดการนะครับก็คือแบ่งสรรปันส่วนตามกฎหมายเนาะว่าใครมีแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงต่อไปนะครับต้องการตั้งก่อนนะครับ
0: ก็พูดง่ายๆไปถ้าผู้การมรดกคือไปเซ็นชื่อแทนคนตายได้งั้นการโอนทำนองนั้นนะครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนมันยังไงครับการจะเป็นผู้จัดการมรดกได้เนี่ย
1: ครับในส่วนของการจัดการมรดกเนี่ยมันก็จะไปได้สองทางนะครับโดยท่านอัยการนะครับเป็นผู้จัดการให้แล้วก็มีการแต่งตั้งทนายนะครับเป็นผู้ดำเนินการให้นะครับซึ่งในตรงเนี้ยในการให้ท่านอัยการเป็นตั้งผู้จัดการตั้งผู้จัดการมรดกให้เนี่ยมันได้ในกรณีที่ไม่มีผู้มีผู้คัดค้านไม่มีผู้โต้แย้งในตรงนี้นะครับท่านอัยการก็สามารถจัดการได้นะครับส่วนของทนายความนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งมีผู้โต้แย้งหรือไม่มีผู้โต้แย้งนะครับในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับ
0: อ๋อก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเจ้ามรดกตายเอาง่ายๆนะครับตายไปแล้วเนี่ยการที่จะโอนมรดกเช่นโฉนดเนี่ยให้ใครเนี่ยมันก็ต้องมีผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกนั้นคนที่ทำให้ได้นะครับก็คือ1อัยการกับ2ทนายความ
1: ครับผม
0: ถ้าให้ร้องขอให้อัยการทำให้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะจ้างทนาย
1: ครับ
0: ทำให้แต่ยังไงก็ต้องร้องขอต่อศาลนะครับศาลจะเป็นผู้สั่งนะครับก็ยื่นคำร้องไปว่าบุคคลเนี้ยขอร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคนตายคือเจ้ามรดกชื่อนั้นชื่อนี้นะครับซึ่งการที่บุคคลที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้จะต้องเหมือนว่าจะต้องเป็นญาติหรือต้องมีส่วนได้เสียอะไรไหมนายไก
1: ่ครับ
0: ผู้มีสิทธิ์ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกครับ
1: ครับผู้มีสิทธิ์ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องเป็นทายาท
0: ต้องเป็นทายาท
1: แล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียไอ้คำว่าผู้มีส่วนได้เสียก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ครับ
0: ทั้งที่นั้นก็อยู่ที่ศาลพิจารณานะครับว่าร้องขอไปแล้วเนี่ยศาลพิจารณาว่าเหมาะสมไหมแล้วถ้าเกิดมีคนคัดค้านครับสมมุติว่าพี่น้องคนนี้พ่อตายสมมุตินะครับพ่อตายโอนมรดกไม่ได้พี่คนนึงร้องขอเป็นการมรดกแต่เกิดมีญาติฝ่ายอื่นเกิดไม่รู้ว่าสมมุติว่านะครับพ่อไปเคยมีภรรยาคนนึงแล้วเพิ่งมารู้เราเขามาร้องคัดค้านยังไงนะครับก็เป็นไปได้นะ
1: ครับครับ
0: ร้องคัดค้านเนี่ยก็ศาลจะสืบอะไรยังไงล่ะ
1: ครับในส่วนของการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยพอยื่นเรื่องไปที่ศาลแล้วก็จะมีการประกาศนะครับประกาศระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศาลนะครับประกาศ
0: ถัก
1: ไว้นะครับว่าจะมีผู้คัดค้านไหมนะครับมีกรอบระยะเวลาอยู่นะครับในตรงนี้เกิดมีผู้คัดค้านนะครับมีผู้คัดค้านเนี่ยก็คือต้องมายื่นคำร้องต่อศาลนะครับภายใน

0: ำหนดระยะเวลานะครับพอมายื่นคำร้องต่อศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะทำการสืบนะครับสืบว่ามันมีประเด็นขัดข้องยังไงขัดค้านยังไงนะครับว่าปัญหาที่เกิดยังไงนะครับก
1: ็
0: ส่วนมากนะครับโดยมากนะครับโดยมากก็ศาลก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ครับ
0: ครับก็จะตั้งทั้งคู่นั่นแหละนะครับสมมติมีคนขัดค้านมาคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็นี่แหละครับเป็นแนวทางครับท่านใดที่จะโอนที่มรดกเนี่ยมันจะต้องมีผู้พิการมรดกแล้วก็ร้องขอต่อศาลนะครับทำเป็นคำร้องขึ้นไปโดยทนายความก็ดีหรือไปหาอัยการก็ดีและศาลก็จะนัดสืบก่อนอื่นศาลก็ต้องประกาศนะครับอาจสักหนึ่งเดือนอะไรตรงเนี้ยประกาศว่าใครที่มีส่วนได้เสียนะหรือเห็นว่าบุคคลเนี้ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้พิการมรดกของคนตายนะมีไหมนะครับก็ให้มาร้องคัดค้านได้แต่ส่วนใหญ่ที่ประกาศคือประกาศทางเขาเรียกประกาศทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพูดง่ายทางเว็บไซต์นั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับส่วนมากก็มันกันอ่านกันแล้วไม่เคยรู้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีคนถามผมหลายคนนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมจะคัดค้านเขาทำยังไงนะครับคนนี้เขาร้องขึ้นมาผมไม่พอใจนะผมคัดค้านแล้วอยากจะเข้าไปร่วมด้วยก็สามารถทำได้ร้องขอเข้าไปนะครับศาลก็จะพิจารณาอย่างที่ทนายไก่บอกนั่นแหละว่าศาลก็จะอาจจะให้ทั้งคู่นะครับไม่ทิ้งไปข้างหลังอย่างว่าน่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกน่ะเขามีสิทธิ์ที่จะไปโอนที่โอนทางให้กับใครนะครับซึ่งจริงๆแล้วการโอนกับการตั้งผู้จัดการมรดกมันเป็นคนเรื่องนะทนายไก
0: ่ครับครับ
1: คือการตั้งผู้จัดการมรดกเป็นแค่ผู้จัดการมีที่รวบรวมทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้สินของผู้เสียชีวิตน่ะตายเมื่อจัดสรรกันส่วนการจะจัดสรรให้ใครนั้นต้องเป็นไปตามผลทางกฎหมายนะครับว่าใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างเช่นญาติโดยธรรมนะครับบุพการีคู่สมรสต่างๆนี้จะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าใครจะได้บ้างนะครับถ้าเกิดผู้จัดการมรดกเกิดไปโอนให้ผิดไปจากกฎหมายอาจจะเข้าข่ายยักยอกมรดกนะครับ
0: ครับครับมีผลทางอาญาทันทีนะครับ
1: เออนะคร
0: ับ ครับ
1: ทีนี้ตามการแบ่งนะมันก็ต้องแบ่งตามกฎหมายนะครับทนายไก่นะ
0: ครับ
1: ก็มันมีขั้นตอนอยู่ครับว่าใครมีสิทธิ์มั่งไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับกี่ส่วนอะไรต่างๆซึ่งวันนี้มันก็คงไม่มีเวลาคุยกันต่อไปแล้วเหลือเวลาน้อยนะครับคุยกันเพลินนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันในอาทิตย์เสาร์ที่ต่อไปนะครับเพราะขณะนี้เวลาเราก็ใกล้หมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมทนายอู๊ดนพดลกัณหาและทนายไก่สองท่านนี้ก็คงจะล่ำลาท่านในวันนี้นะครับก็แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยววันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในรายการเรือนจำประชาชนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2519รายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวภายในรั้วกำแพงและกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ของเพื่อนๆแกนนำและสมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันเรือนจำเพลมศักดิ์ของเราวันนี้พบกับผมนายวชิระปาลกวงแกนนำชมรมทวีนัมเบอร์วันเรือนจำเพลมศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับและเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้คือโครงการอบรมสาธารณพิธีกรหรือมรรคนายกและโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนอบรมภาษาต่างประเทศของเรือนจำเพลมศักดิ์ครับโดยได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าอาทิตย์บุตรนาหรือที่เรียกกันว่าอาจารย์อาทิตย์ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ชำนาญงานได้ให้เกียรติมาพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับโครงการทั้งสองโครงการให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและอาจารย์อาทิตย์ในช่วงหน้าครับ

0: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นี้หัวหน้าอาทิตย์บุญนาหรืออาจารย์อาทิตย์ก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาทิตย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์อาทิตย์โครงการอบรมศาสนพิธีกรหรือมรรคนายกมีการดำเนินการอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมทูบีน้ำมันเรือนจำเพลลมศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยครับ
1: ครับผมอาทิตย์บุตรนาอนุศาสนาจารย์เรือนจำอำเภอลมศักดิ์นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้โครงการที่จะได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับก็คือโครงการอบรมศาสนพิธีกรหรือมัคคณายกนะครับที่เรือนจำอำเภอลมศักดิ์นะครับได้จัดให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำสำหรับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำและสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตรศาสนพิธีกรหรือมัคคณายกนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับสำหรับโครงการศาสนพิธีกรในปีงบประมาณ2568ที่ทางเรือนจำอำเภอลมศักดิ์ได้จัดขึ้นให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำนั้นนะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ 3-4 ข้อนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือข้อ1เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นชาวพุทธได้เรียนรู้หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาผ่านหลักศาสนพิธีอันดับที่2คือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ต้องขังโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนพิธีข้อที่3เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจหลักศาสนพิธีที่ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและใช้ได้จริงในหมู่บ้านชุมชนสร้างการยอมรับจากบุคคลและสังคมทั่วไปนะครับภายหลังพ้นโทษเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับรู้ถึงประโยชน์ของศาสนพิธีกรหรือมัคคณายกก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำเนื่องจากว่าในเรือนจำอำเภอลมศักดิ์ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพอีกแขนงหนึ่งในการเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีกรซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับน้อยคนที่จะมีความสนใจที่จะปฏิบัติเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปแล้วนะครับก็คือที่ชุมชนหนึ่งๆวัดหนึ่งๆก็อาจจะขาดผู้นำด้านศาสนพิธีกรหรือผู้ที่นำในการกล่าวคำอะไรต่างๆอย่างเช่นกล่าวคำไหว้พระรับศีลกล่าวคำอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตรนะครับเมื่อมีงานพิธีต่างๆที่ทางวัดหรือทางชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพราะฉะนั้นทางเรือนจำพลลมศักดิ์จึงเห็นความสำคัญของหลักสูตรศาสนพิธีกรหรือมัคคณายกที่จะปูทางให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำหลังจากออกไปแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในชุมชนสังคมของตนเองได้และสามารถไปช่วยเหลืองานวัดวาอารามที่อยู่ใกล้บ้านได้เนื่องจากหาคนที่จะมีความรู้ในด้านนี้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจึงมีการจัดความรู้อบรมให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งในปีงบประมาณ2568นี้นะครับทางเรือนจำอำเภอลมศักดิ์ของเราก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ในการจัดอบรมโครงการศาสนพิธีกรหรือมัคคณายกให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำจำนวน1รุ่นนะครับซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้วนะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีพี่น้องผู้ต้องขังมีความสนใจนะครับสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในสังคมของตัวเองซึ่งก็มีพี่น้องผู้ต้องขังสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน41คนนะครับก็ถือว่าอบรมผ่านมาเรียบร้อยนะครับซึ่งวิทยากรที่อบรมก็คืออนุศาสนาจารย์ในเรือนจำนะครับซึ่งเป็นวิทยากรหลักแล้วก็วิทยากรที่สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆคือปราชาวบ้านและวิทยากรที่เดินทางมาจากวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักศาสนพิธีต่างๆและการปฏิบัติกิจต่างๆในกิจกรรมซึ่งก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นงานศพงานแต่งงานจัดการศพหรือแม้แต่งานพิธีต่างๆที่ประชาชนทั้งหลายได้ร่วมกันจัดขึ้นในพิธีบุญต่างๆตลอดปีซึ่งประเพณีของไทยนั้นก็จะมีประเพณีการทำบุญตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลอะไรนะสิ่งจำเป็นที่สุดก็คือผู้นำในการเป็นศาสนพิธีกรเพื่อที่จะนำประชาชนกล่าวให้ถูกหลักถูกต้องในตามหลักแบบแผนตามประเพณีของไทยๆถ้าหากว่าการประกอบพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องก็จะสร้างความศรัทธาทั้งความเชื่อถือให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณพิธีกรนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทางเรียนจามาพลศักดิ์ก็มองเห็นความสำคัญข้อนี้นะครับจึงได้จัดอบรมโครงการความรู้ด้านสาธารณพิธีกรหรือผู้นำด้านมรรคนายกในพิธีต่างๆในงานบุญงานกุศลต่างๆให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำนับว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหนึ่งรุ่นที่ทางเรือนจำได้จัดมาก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำเพราะฉะนั้นก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนี้อยู่ก็คิดว่าลูกหลานของท่านที่มาอยู่ในเรือนจำนั้นนะครับวิธีการใดก็ตามที่ทางเรือนจำสามารถที่จะจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาด้านจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมทางเรือนจำก็จะจัดให้ทุกท่านก่อนที่จะปล่อยตัวออกไปสู่สังคมภายนอกเพราะฉะนั้นก็รับรองได้ว่าพี่น้องผู้ต้องขังที่ผ่านโครงการต่างๆทางเรือนจำได้จัดขึ้นนั้นนะมีหลายโครงการด้วยกันก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์และสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและกลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านไว้นะครับสำหรับโครงการศาสนพิธีกรและก็มรรคนายกที่ทางเรือนจำอภิมศักดิ์ได้จัดให้กับพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนภายในเรือนจำหัวหน้าชัยรัตน์ครับวันนี้ผมก็ขออธิบายถึงหลักศาสนพิธีกรนะครับและมรรคนายกไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะนำไปใช้ไปปฏิบัติหรือว่าสามารถที่จะส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความสามารถในด้านศาสนพิธีนะพอสมควรเพราะฉะนั้นทางเรียนจำมหุลุมศักดิ์ก็ขออธิบายโครงการอบรมศาสนพิธีกรและมรรคนายกนะซึ่งได้ดำเนินการในปี2568เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนอบรมภาษาต่างประเทศมีการดำเนินการอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมทูบีเดอะเมื่อวันเรือนจำเพลมศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับ
1: พูดถึงโครงการที่เรือนจำได้จัดให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำจำนวน2โครงการก็ได้แก่โครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนและก็อบรมภาษาต่างประเทศนะสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่ง2โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันภายหลังพ้นโทษซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนซึ่งเป็นโครงการที่หนึ่งซึ่งโครงการทำบัญชีครัวเรือนนี้ก็แตกสาขามาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราซึ่งมีนโยบายให้พี่น้องผู้ต้องขังดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรแล้วก็เดินตามทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็ทำให้มีชีวิตที่เป็นอยู่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปนะใช้ชีวิตตามทางสายกลางซึ่งก็มีอยู่3ห่วง2เงื่อนไขอย่างที่ทุกท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนก็ถือว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ส่งเสริมให้พี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำนั้นได้รู้จักการใช้จ่ายของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการจดบันทึก รายรับรายจ่ายเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ารายจ่ายของเรานั้นเสียหายไปตรงไหนบ้างเราจะสามารถที่จะอุดรอยรั่วของการใช้จ่ายของเราได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เช่นนี้แล้วก็ถือว่ามีวิธีทางป้องกันที่จะทำให้การใช้จ่ายของเราพอเหมาะพอดีกับรายรับที่เราได้รับมาในชีวิตประจำวันของเราก็จะทำให้เราไม่ใช้ชีวิตอย่างไม่ลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการรู้จักทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายรายได้ที่เรามีก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวตนเองแล้วก็การอยู่ในครอบครัวของเรานั้นมีความสุขดีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ลำบากในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถือว่าเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อและกำหนดรายรับรายจ่ายของเราได้และสามารถที่จะป้องกันการไปกู้หนี้ยืมสินที่ทุกท่านได้ประสบพบเห็นมานะครับในการไปกู้หนี้นอกระบบบ้างนะครับไปกู้หนี้ธกส.บ้างนะครับก็ทำให้ได้รับความยากลำบากในการใช้หนี้บางทีหาเงินใช้หนี้ไม่ทันก็สามารถที่จะคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายหรืออะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นนะการรู้จักการดำเนินชีวิตในการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายรับรายจ่ายของเราอย่าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นทางเรือนจำมหาลำศักดิ์ของเราจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำได้รู้จักวิธีการทำบัญชีครัวเรือนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองสำหรับโครงการที่สองนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการอบรมภาษาต่างประเทศนะครับพื้นฐานก็คือภาษาอังกฤษพื้นฐานนั่นเองนะครับสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวบ้างชาวต่างชาติบ้างเข้ามาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำภาษาต่างประเทศในเบื้องต้นที่ได้อบรมในเบื้องต้นนี้ไปสนทนาปราศัยกับชาวต่างชาติได้อย่างเช่นการบอกทางการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้แต่การขายสินค้าให้กับชาวต่างชาติถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศพื้นฐานเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังที่ออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกซึ่งความรู้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งเราสามารถจะไปประกอบวิชาชีพหารายได้เสริมให้กับตนเองกับครอบครัวได้สามารถที่จะนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษพื้นฐานจึงจำเป็นสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราอาจจะเจอกับชาวต่างชาตินะครับสามารถที่จะสนทนาปราศัยถามไถ่กันรู้เรื่องนะครับการซื้อของการจองตั๋วรถหรือแม้แต่การไปพูดคุยติดต่อซื้อขายทางธุรกิจกันก็ย่อมใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษพื้นฐานจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษพื้นฐานไว้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะตามหลักสูตรต่างๆที่ทางเรือนจำได้จัดให้ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญก็ดีทั้งระดับผู้ไม่รู้หนังสือระดับประถมระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายหรือแม้แต่สายประกาศนียบัตรวิชาชีพนะซึ่งทางเรือนจำก็ได้จัดให้อย่างเช่นปวช.ปวส.ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์นะครับได้เปิดหลักสูตรให้ระดับปวช.ปวส.เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องผู้ต้องขังที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในการสอบก็ได้ในการเรียนตามหลักสูตรก็ได้ในการที่จะไปอยู่ในสังคมภายนอกแล้วก็พบปะผู้คนชาวต่างชาติเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเหล่านี้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้หรือแม้แต่ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามถนนหนทางในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมี2ภาษาบางทีอาจจะเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรบ้างป้ายบอกทางบ้างหรือแม้แต่ป้ายสถานที่ต่างๆป้ายร้านอาหารป้ายสถานีรถหรือแม้แต่ส่วนราชการต่างๆซึ่งก็จะมี2ภาษาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราได้มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้มีความเข้าใจในการสื่อสารในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการที่กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำได้จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนและก็อบรมภาษาต่างประเทศให้กับพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำนั้นจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นวิชาชีพพื้นฐานได้วิชาชีพในชีวิตประจำวันได้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังของเรานะครับซึ่งก็ได้อบรมโครงการนี้ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับเรือนจำพหลอุดมศักดิ์ของเรานะครับก็มีพี่น้องผู้ต้องขังชายหญิงนะครับสมัครเข้ารับการอบรมนะครับนะทั้ง2หลักสูตรนี้ก็ประมาณ100คนนะครับก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีนะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการเป็นอย่างดีครับสำหรับโครงการ2โครงการที่ผมได้พูดถึงในครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เห็นความตั้งใจของเรือนจำและของกรมราชทัณฑ์ที่จะพัฒนาลูกหลานของท่านให้มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขออธิบายโครงการนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์อาทิตย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการศาสนพิธีกรหรือมรรคนายกและโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนอบรมภาษาต่างประเทศของเรือนจำพหลอุดมศักดิ์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวแทนชมรมทวีนภวันเรือนจำพหลอุดมศักดิ์ต้องขอคุณอาจารย์อาทิตย์มากมากครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมในช่วงหน้าครับ

กลับเข้าสู่รายการในช่วงที่3ครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่19และ20กันยายน2519ที่ผ่านมานายเทวรุตสุนทรผู้บัญชาการเรือนจำพหลศักดิ์มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจจัดการวัดผลสอบปลายภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2519ให้แก่สมาชิกชมรมทวีน้ำวันเรือนจำพหลศักดิ์โดยมีนายธนพัฒน์สู้แค่ชีพผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังและนายจงรักอุปรีอาจารย์จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหล่มสักเป็นประธานสนามสอบประจำเรือนจำอำเภอหล่มสักซึ่งมีสมาชิกชมรมทวีน้ำวันเรือนจำอำเภอหล่มสักของเราเข้าร่วมการสอบในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน200คนครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและนายณัฐพงศ์ปัญญาสารหรือที่พวกเราเรียกกันว่าหัวหน้านัดตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานได้ให้เกียรติมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกองงานดุลกรรมให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบในช่วงหน้าครับ

0: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงที่4นี้คุณณัฐพงศ์ปัญญาสารก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับหัวหน้าณัฐครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เรื่องกองงานดุลกรรมเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและมีประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิกชมรมทวีดัมเบิลวันเรือนจำพหลศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
1: ครับผมนายณัฐพงศ์ปัญญาสารนะครับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานนะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศุลกรรมเรือนจำพหลศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมหมายให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกรรมงานศุลกรรมก็คืองานเกี่ยวกับการประกอบเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารผู้ต้องขังนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำดื่มนะของผู้ต้องขังนะครับหลักใจความสำคัญของงานศุลกรรมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาหารนะครับสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำพหลศักดิ์นะครับตามที่กรมนะครับได้จัดรายการอาหารนะครับมาให้ทางเรือนจำพหลศักดิ์นะครับเลือกนะครับเป็นหมวดหมู่โดยทางงานศุลกรรมเนี่ยต้องเลือกเมนูนะครับที่กรมส่งมาให้4ภาพนะครับอย่างแรกเลยต้องคำนึงถึงเรื่องวัตถุดิบในการหาจัดหานะครับซึ่งการจัดหาเนี่ยก็จะมีผู้ประมูลนะครับเข้ามาทำการประมูลนะครับในการจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารตามเมนูที่เราเลือกนะครับจะมีตัวแทนมานะครับมาประมูลแล้วก็ทำหน้าที่ส่งวัตถุดิบให้เราทุกวันนะครับแล้วก็จะมีกรรมการตัวรับวัตถุดิบนะตามรายการที่เราสั่งนะครับสำหรับรายการอาหารเราจะจัดรายการอาหารนะเป็นเดือนนะครับรอบเดือน1เดือน31วันนะครับวันละ3มื้อนะครับให้มีความหลากหลายโดยเลือกเมนูจากกรมราชทัณฑ์จะกำหนดมาให้เมนูหลากหลายนะครับหลายภาคนะจากที่บอกนะครับต้องคำนึงถึงวัตถุดิบด้วยนะซึ่งเมนูที่กรมราชทัณฑ์กำหนดมานะครับก็จะผ่านการรับรองและการตรวจนะครับโภชนาการจากนักโภชนาการแล้วว่าเหมาะสมให้ผู้ต้องขังใช้รับประทานในวันหนึ่งสามมื้อนะครับก็มีความหลากหลายนะครับในแต่ละวันซึ่งทางเรือนจำพหลศักดิ์จะจัดเมนูนะครับ15วันแล้วก็จะวนกลับมาครั้งหนึ่งนะครับในเดือนหนึ่งนะครับก็จะจัดเมนูนะครับ15วันนะครับ3มื้อนะครับการจัดเมนูอาหารลงในตารางการรับประทานของผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์นะครับมีหลักเกณฑ์คร่าวๆนะเอาคร่าวๆนะครับก็คือว่าอาหารเนี่ยให้มีความหลากหลายนะครับไม่ซ้ำกันจนเกินไปนะครับจัดผลไม้ตามฤดูกาลนะในหนึ่งมื้อเนี่ยในรอบสัปดาห์นะครับจะจัดผลไม้ตามฤดูกาลครั้งละหนึ่งส่วนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้สามครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จัดขนมหวานในมื้อกลางวันนะครับ1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งผลไม้เนี่ยจะคำนึงถึงผลผลิตตามฤดูกาลของผลไม้นะครับตามข้อมูลปฏิทินผลไม้ซึ่งทางกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ให้มานะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในท้องที่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องผลไม้หรือว่าสินค้าล้นตลาดนะครับก็เป็นการช่วยเกษตรกรของเราในพื้นที่อีกส่วนนึงนะครับก็การจัดเลี้ยงอาหารในเมนูในแต่ละวันนะครับจะจัดเลี้ยงอาหารประเภทปลานะครับถ้ามีเนื้อปลาก็จะสลับกับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับหรือหนังนะครับหรือไม่ติดหนังนะครับหรือไข่นะครับโดยใน1วันนะ3มื้อเนี่ยนะครับให้ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่หลากหลายนะครับจะไม่ให้วันนึงจะไม่ให้มีเนื้อสัตว์ชนิดเดียวนะครับมื้อเช้าอาจจะเป็นหมูมื้อเย็นอาจจะเป็นปลาอะไรเงี้ยนะครับในการจะเลี้ยงอาหารที่มีเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับก็อย่างเช่นพวกไส้กรอกลูกชิ้นนะครับหรือว่าแหนมไก่ยอหมูยออะไรประเภทนี้ก็จะจัดเลี้ยงไม่เกิน2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับใน1เดือนในรอบ1เดือนนะครับเนื้อสัตว์ไปรูปพวกนี้จะไม่ให้เกิน10ครั้งนะครับตามที่กรมการแพทย์ของกรมราชทัณฑ์กรมแพทย์หรือกรมราชทัณฑ์กำหนดมาให้นะครับก็คร่าวๆในการจัดเมนูอาหารก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอลำสักนะครับก็จะเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีบางส่วนที่ต้องทำงานนะทำงานตามกองงานต่างๆก็จะมีแรงงานรับจ้างภายในกลุ่มที่ใช้พลังงานนะซึ่งพลังงาน านที่เหมาะสมนะครับที่ทางกองแพทย์แนะนำนะครับก็คือประมาณ 2,000 ถึง 2,400 แคลอรี่ต่อคนต่อวันนะครับซึ่งเมนูอาหารที่ทางเรือนจำอำเภอหลมสักหรือกองงานสุขการได้จัดเลือกสรรว่าผ่านการรับรองแคลอรี่จากนักโภชนาการเรียบร้อยแล้วท่านทำให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมื้อหนึ่งมื้อแน่นอนนะครับสำหรับขั้นตอนนะขั้นตอนในการปรุงอาหารเนี่ยจะ

0: มีการตรวจเขียงนะครับโดยการถึงรอบนะเราจะไปใส่หน้าเขียงนะเพื่อทำความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเรื่องมีดนะครับไม่เป็นสนิมมีดไหนที่ชำรุดเราก็จำหน่ายออกแล้วก็จัดการซื้อใหม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาหารนะครับก็จะใช้ผู้ต้องขังนะครับที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการตรวจโรคนะครับผู้ต้องขังที่จะเข้ามาประกอบอาหารก็จะใช้วิธีการในการตรวจคัดกรองนะครับโดยตรวจเลือดนะหาเชื้อไวรัสตับนะครับ A B C D นะครับแล้วก็ตรวจพยาธินะครับแล้วก็ตรวจอุจจาระนะครับเพื่อหาพยาธิหาตามที่กองแพทย์แนะนำนะครับก็จะหาโรคติดต่อนะครับเมื่อผ่านนะก็จะเข้ามาก่อนประกอบอาหารก็จะต้องผ่านการอบรมนะครับผู้สัมผัสอาหารแล้วเราจะเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับเข้ามาอบรมนะครับตามจำนวนชั่วโมงที่กรมอาหารกำหนดนะครับเมื่อผ่านการอบรมก็จะมีการสัญญาบัตรรับรองให้แล้วก็สามารถเข้าไปประกอบอาหารหรือว่าจับสัมผัสอาหารได้นะครับซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าผู้ที่มาประกอบอาหารให้ผู้ต้องขังนะครับมีความปลอดภัยนะครับจากโรคติดต่อนะครับก็ไม่เป็นพาหะในการนำโรคติดต่อให้กับผู้อื่นนะครับรวมทั้งสถานที่ในการประกอบอาหารเราก็ได้มาตรฐานมาจากสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็อาหารของเราก็ได้รับการตรวจนะส่งตรวจตัวอย่างอาหารนะครับตัวอย่างวัตถุดิบนะครับก็ส่งไปตรวจที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับปีงบประมาณละ3ครั้งนะครับจะมีการส่งตัวอย่างอาหารของเราแล้วก็ตัวอย่างวัตถุดิบไปตรวจนะครับหาสารตกค้างหาสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายแก่คนบริโภคนะครับซึ่งของเราก็ส่งตรวจนะครับตลอดนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่พบนะไม่พบสารที่อันตรายต่อร่างกายหรือว่าต่อผู้บริโภคอาหารนะครับต่อผู้ต้องขังนะครับก็ผ่านนะครับทุกตัวอย่างนะครับก็ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่ประกอบในกองงานศุลกรรมเนี่ยมีความสะอาดและได้มาตรฐานทางกองงานศุลกรรมนะครับหรือเจ้าพนักศึกษาก็ได้ป้ายกินฟู้ดกู๊ดเทสจากสาธารณสุขจังหวัดหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาเป็นเครื่องการันตีว่าคุณภาพอาหารของเราเนี่ยปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มของเราก็จะควบคุมดูแลโดยกองงานศุลกรรมเพราะว่าเมื่อน้ำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริโภคนะครับซึ่งน้ำดื่มภายในของเราก็จะมีการกรองนะครับจากถังกรองนะครับก็จะเป็นการกรองน้ำเบื้องต้นนะก็กรองพวกโซเดียมและคาร์บอนก็จะเป็นน้ำกรองเบื้องต้นนะครับก็ในเรื่องน้ำก็ส่งไปตรวจนะที่สาธารณสุขจังหวัดเช่นกันกับอาหารนะครับของเราก็ยังผ่านนะครับน้ำเราก็สะอาดนะครับผ่านนะครับก็เปลี่ยนไส้กรองนะครับทุกๆ6เดือนนะครับโดยให้ช่างที่ชำนาญงานจากภายนอกนะครับมาทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำในทุกๆ6เดือนนะครับก็เรื่องน้ำของเราก็หมดปัญหานะครับเพราะเราดูแลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คแล้วก็ล้างไส้กรองนะทุกวันนะครับสำหรับเรื่องอาหารอีกจานนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับซึ่งทางเรือนจำอำเภอสักเนี่ยให้ผู้ต้องขังเนี่ยบริโภคข้าวเจ้านะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าส่งมาจากองค์การตลาดนะครับเป็นเอกสาร 5% นะครับทางเรือนจำอำเภอสักจะให้ทางองค์การตลาดนะครับนำมาจัดส่งครั้งละ 15,000 กิโลนะครับ300กระสอบนะครับให้กับผู้ต้องขังได้เอาไว้ทานนะครับจะเป็นข้าวเจ้าครับบางเรือนจำนะครับจะใช้ข้าวเหนียวนะแต่เนื่องด้วยข้าวเหนียวในการประกอบการหุงหามันทำไปด้วยความยากลำบากนะครับก็ใช้ข้าวเจ้านะครับในการรับประทานนะครับจะกำหนดให้ต่อคนต่อวันนี่สำหรับข้าวนะครับก็จะให้บริโภคได้350กรัมนะครับ350กรัมต่อคนต่อวันนะครับสำหรับเรือนจำเรานะครับเป็นเรือนจำที่ใช้แรงงานนะครับใช้แรงงานในการฝึกวิชาชีพก็อย่างที่กล่าวไปนะครับสำหรับเคนรี่แล้วก็เรื่องข้าวนะเรื่องข้าวเราก็สามารถให้บริโภคได้350กรัมนะครับก็ทางเรือนจำเมืองลำสักก็จัดให้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับรายละเอียดพอคร่าวๆนะครับสรุปก็ของงานศุลกรรมประจำอำเภอลำสักก็รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารนะครับน้ำดื่มนะซึ่งการดูแลมาตรฐานคุณภาพของอาหารของเรือนจำอำเภอลำสักนะโดยกองงานศุลกรรมก็ได้รับการดูแลควบคุมจากสาธารณสุขจังหวัดอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ทางกองงานศุลกรรมผมนายณัฐพงศ์ปัญญาสารนะครับขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับหัวหน้านัดก็ได้อธิบายเกี่ยวกับกองงานศุลกรรมดังกล่าวของเรือนจำอำเภอลำสักจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ผมเป็นตัวแทนของชมรมสุวีนมวันเรือนจำพลมศักดิ์ต้องขอบคุณหัวหน้านัดมากๆครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักเพียงสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ

0: ลับเข้าสู่รายการในช่วงที่5ครับในวันที่24กันยายน2519ที่ผ่านมานี้ผู้บัญชาการเรือนจำพหลศักดิ์มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและพนักใจจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา2519ให้แก่สมาชิกชมรมทวีธรรมวันเรือนจำพหลศักดิ์ของเราโดยได้เรียนเชิญคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์จัดการเรียนการสอนขึ้นที่ห้องสมุดเรือนจำพหลศักดิ์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.โดยมีสมาชิกชมรมทวีธรรมวันเรือนจำพหลศักดิ์ที่เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส.เข้าเรียนรวมทั้งสิ้น35คนซึ่งได้จัดการเรียนการสอนขึ้นตามนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปลี่ยนพละให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องพัฒนาและต่อยอดการศึกษาการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานสู่เป้าหมายคืนคนดีสู่สังคมไม่กระทำผิดซ้ำดำรงชีวิตอย่างปกติสุขครับแต่หน้าได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วกับผมตัวแทนแกนนำของชมรมทวีธรรมวันเรือนจำพหลศักดิ์ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆครับที่ได้ร่วมรับฟังและคอยให้กำลังใจกับทางรายการเรือนจำประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มรายการจนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสุดท้ายนี้ขอมอบผลงานเพลงจากตัวแทนชมรมทวีธรรมวันเรือนจำพหลศักดิ์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังครับกับผมต้องขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีประจำสัปดาห์ของสมาชิกชมรมทวีธรรมวันเรือนจำพหลศักดิ์ของเรากันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการเรือนจำพบประชาชนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกับผมเป็นตัวแทนผู้ต้องขังจากชมรมทวีธรรมวันทวีไทยลมของเรือนจำพหลศักดิ์วันนี้นำบทเพลงจากชมรมมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังชื่อเพลงว่า Lifestyle to be Number One เชิญรับฟังครับ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บุคคล25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม
1: ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบอกเล่าข่าวเกษตรออกอากาศเวลา 16-17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ rbs921.rtarf.mi.th พร้อม Facebook ไลฟ์921ค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกษตรจ๋าเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์วันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพ.ศ.2569นะคะสภาพอากาศโดยทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้จนถึง 6:00 นของพรุ่งนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่30กันยายนจนถึง6ตุลาคมพ.ศ.2569นะคะในวันที่30กันยายนจนถึง3ตุลาคมค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในวันที่ 4-6 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่6ถึงขอโทษค่ะในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชั่วโมงค่ะสิ่งที่ควรเฝ้าระวังในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านพืชไร่และพืชผักนะคะให้ระวังเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลจากความชื้นในดินสูงควรเปิดทางระบายน้ำรอบแปลงและโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสมค่ะส่วนทางด้านพืชสวนนะคะพื้นที่น้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาเสี่ยงพืชเสียหายหากน้ำลดระดับลงแล้วค่ะให้เร่งฟื้นฟูสภาพสวนส่วนด้านปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์จะเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจค่ะให้มันสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดรีบรักษาหากผิดปกติค่ะส่วนหน้าอื่นๆนะคะเกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อมก่อนเพื่อลดความเสียหายจากสภาวะลมแรงค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีข่าวสารด้านการเกษตรหลากหลายเรื่องมาบอกเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้านะคะ
2: ที่ดีเลยสิลูกเอ้ยเดี๋ยวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดที่แห่งดีๆเด้อ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข่าวสารที่น่าสนใจกันที่เรื่องแรกเลยค่ะจะเป็นเรื่องวิธีจัดการวัชพืชในสวนช่วงหน้าฝนค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องมีการสำรวจและรู้จักวัชพืชในสวนค่ะวัชพืชก็คือจะมีหลากหลายประเภททั้งวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่บางชนิดโตเร็วและแตกหน่อได้ง่ายระบบรากใต้ดินแข็งแรงรากลึกแล้ววัชพืชบางชนิดขยายพันธุ์ด้วยเหง้าอาจจะต้องถอนและขุดรากออกค่ะอย่างที่สองค่ะจะเป็นการถอนวัชพืชออกด้วยมือหรือเครื่องมือนะคะอย่างเช่นจอบค่ะจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กถึงกลางควรถอนรากถอนโคนเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชงอกซ้ำแต่ควรเลือกถอนในช่วงที่ดินไม่เปียกชุ่มจนเกินไปค่ะเพื่อให้ถอนง่ายและไม่ทำลายโครงสร้างดินค่ะส่วนข้อต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องการคุมดินค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นฟางข้าวใบไม้แห้งหรือพลาสติกคลุมดินค่ะจะช่วยลดการงอกของวัชพืชเพราะวัสดุคลุมดินจะบล็อกแสงที่วัชพืชต้องการในการงอกค่ะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความชื้นในดินและลดการระเหยของน้ำทำให้พืชหลักเจริญเติบโตได้ดีค่ะอย่างข้อที่4นะคะก็คือจะเป็นการใช้สารชีวภาพที่ปลอดภัยค่ะหากวัชพืชขึ้นหนาแน่นและควบคุมด้วยวิธีอื่นยากค่ะอาจจะเลือกใช้สารชีวภาพชนิดที่ผ่านการรับรองและเหมาะสมกับพืชที่ปลูกค่ะอย่างเช่นสารชีวภาพที่สกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปริมาณที่เหมาะสมค่ะค่ะข้อต่อมานะคะจะเป็นการปลูกพืชคุมดินค่ะอย่างเช่นถั่วพุ่มหรือหญ้าแฝกค่ะจะช่วยเบียดวัชพืชไม่ให้ขึ้นใหม่ลดการชะล้างหน้าดินเพิ่มธาตุอาหารในดินและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินรวมไปถึงลดการใช้สารเคมีในระยะยาวค่ะค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะจะเป็นการจัดการน้ำและระบายน้ำในแปลงปลูกค่ะช่วงหน้าฝนน้ำที่ขังในแปลงปลูกอาจทำให้วัชพืชเติบโตง่ายและเพิ่มความชื้นสะสมจึงควรมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างเหมาะสมเช่นมีการขุดร่องระบายน้ำหรือสร้างแปลงปลูกยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิธีจัดการวัชพืชในสวนช่วงหน้าฝนค่ะก็จะมีด้วยกัน6วิธีเนาะก็อย่างข้อแรกเลยก็คือจะเป็นการสำรวจและรู้จักวัชพืชในสวน2เป็นการถอนวัชพืชด้วยมือหรือเครื่องมือค่ะ3การคุมดิน4การใช้สารชีวภาพที่ปลอดภัย5การปลูกพืชคุมดินและ6การจัดการน้ำและระบายน้ำในแปลงปลูกค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มกันนะคะเชื้อสาเหตุค่ะก็คือจะเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อก็คือมาจากฝนและลมค่ะก็คือเป็นการพาเชื้อไปยังต้นอื่นๆรวมไปถึงบาดแผลค่ะก็คืออาจจะรวมไปถึงรอยขีดข่วนของหนอนซ่อนในใบส้มนะคะรวมไปถึงวัสดุปลูกหรือกิ่งพันธุ์ค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเชื้อจะเข้าสู่พืชทางแผลหรือปากใบนั่นเองค่ะอาการของโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มนะคะอาการก็จะเป็นใบเป็นจุดมุมสีน้ำตาลขอบแผลเหลืองค่ะแผลเป็นสะเก็ดนูนบุ๋มกิ่งและลำต้นเป็นแผลสีน้ำตาลรวมไปถึงใบเหลืองร่วงต้นแคะแกรนค่ะสำหรับการป้องกันและการกำจัดนะคะ1ก็คือการใช้สารเคมีนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ค่ะคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์รวมไปถึงออกซิเดต้าไชคินค่ะอัตราและวิธีใช้ก็คือใช้ตามอัตราและวิธีที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยค่ะวิธีการใช้นะคะโดยทั่วไปแล้วก็คือจะพ่นให้ครอบคลุมใบลำต้นและผล
เน้นตรงช่วงแตกใบอ่อนค่ะก่อนสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดนะคะข้อควรระวังสำหรับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยาค่ะรวมไปถึงไม่ใช้เกินอัตราที่ฉลากกำหนดนะคะค่ะการป้องกันและกำจัดวิธีที่2ค่ะก็คือการใช้ชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคค่ะชีวพันธุ์ก็คือที่การที่เอาจะมาใช้นั่นคือเชื้อแบคทีเรียหรือ BS นะคะอัตราที่ใช้ก็คือ 50-100 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะพ่นทุกๆ 7-10 วันตามความเหมาะสมวิธีใช้ผสมชีวพันธุ์กับน้ำให้เข้ากันแล้วพ่นให้ทั่วใบลำต้นและผลค่ะโดยเน้นช่วงแตกใบอ่อนหรือก่อนเกิดการระบาดนะคะส่วนการจัดการเพิ่มเติมค่ะก็คืออย่างข้อแรกเลยก็คือจะใช้ต้นพันธุ์ปลอดโรค 2. สำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ 3. ตัดสวนที่เป็นโรคและก็ทำลายนะคะ 4. ก็คือลดการกระเด็นของฝนและน้ำ 5. ควบคุมหนอนชอนใบ 6. ทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตร 7. ใช้สารป้องกันกำจัดตามฉลากอย่างเหมาะสมค่ะอัตราและวิธีใช้นะคะควรตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนจริงก่อนใช้และไม่ควรผสมรวมกับสารที่อาจทำลายจุลินทรีย์โดยไม่ตรวจสอบพร้อมเข้ากันค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักกันเรื่องเพี้ยแป้ง4ชนิดนะคะถ้าเรารู้ทันป้องกันได้ก็จะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตค่ะ4ชนิดสำคัญนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเพี้ยแป้งสับปะรดสีเทาค่ะจะเป็นตัวเต็มวัยจะมีผงแป้งสีขาวเทามักเกาะกลุ่มตามช่อดอกและผลค่ะ2เพี้ยแป้งลายค่ะจะมีจุดดำ2แถบบนหัวมีเส้นขนแก้วยาวรอบตัวค่ะต่อมาค่ะอย่างที่3จะเป็นเพี้ยแป้งกาแฟค่ะลำตัวจะกลมแป้งหนาแน่นมีมดช่วยพาแพร่กระจายนะคะส่วนชนิดที่4ค่ะจะเป็นเพี้ยแป้งแปซิฟิกค่ะลำตัวจะเป็นรูปไข่มีเส้นแบ่งด้านข้างตัวสั้นอย่างสม่ำเสมอค่ะอาการและลักษณะการทำลายนะคะก็คือจะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการดูดกินน้ำเลี้ยงค่ะจากใบยอดอ่อนช่อดอกและผลตั้งแต่เริ่มแทงตาดอกจนถึงผลแก่ค่ะอาการที่2นะคะจะเป็นเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงค่ะช่อดอกชะงักผลอ่อนแห้งหรือร่วงก่อนกำหนดนะคะส่วนข้อที่3ค่ะเกิดคราบราดำจะมีการถ่ายมูลหวานค่ะซึ่งเป็นอาหารของเชื้อราดำทำให้ราดำปกคลุมผลและใบการสังเคราะห์แสงจะลดลงค่ะทำให้ผลของไม้ผลนะคะคือผิวสีราคานั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิธีป้องกันและกำจัดค่ะด้านสุขอนามัยนะคะของสวนเนาะก็คือจะมีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โป่งแสงแดดส่องถึงลดความชื้นสะสมรวมไปถึงการจัดการมดค่ะจัดการมดพาหะรอบโคนต้นตัดเส้นทางแพร่กระจายค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการใช้ชีววิธีค่ะก็คือจะเป็นการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเช่นเต่าทองแมลงช้างปีกแข็งรวมไปถึงการฉีดพ่นเชื้อราบิวเรียนะคะค่ะวิธีป้องกันและกำจัดอย่างสุดท้ายค่ะก็คือจะเป็นการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยค่ะมีการพ่นสารกำจัดแมลงค่ะอย่างเช่นไทอะมีโทเซมนะคะตามคำแนะนำเนาะเมื่อพบการระบาดค่ะค่ะสำหรับเช็คลิสต์นะคะสำหรับเกษตรกรอย่างแรกเลยก็คือมีการสำรวจช่อดอกและผลอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะมีการกำจัดรังมดและวัชพืชบริเวณโคนต้นมีการฉีดพ่นเชื้อราบิวเรียในช่วงความชื้นสูงหรือช่วงตอนเย็นนะคะ
มีการตัดแต่งกิ่งหรือช่อผลที่ระบาดรุนแรงไปทำลายค่ะและมีการสลับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งดื้อยานเองค่ะถ้าเราดูแลสวนอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดการระบาดได้จริงนะคะค่ะถ้าเรารู้จักป้องกันก่อนผลผลิตดีก็จะทำให้เกิดรายได้ที่มันคงนั่นเองค่ะค่ะต่อมาเนาะจะเป็นวิธีการจัดการหนอนร่วงดินในข้าวโพดค่ะโดยวิธีผสมผสาน IPM ค่ะหนอนร่วงดินค่ะวัดวงจรชีวิตค่ะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ไข่ในช่วง 7-10 วันจากนั้นก็จะเติบโตเป็นตัวหนอนค่ะแล้วผ่านไป 20-30 วันก็จะพัฒนาไปเป็นดักแด้ค่ะแล้วก็พออายุรวมแล้ว 40-60 วันค่ะก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็จะอาศัยอยู่ในดินกัดกินรากฝอยทำให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ค่ะส่วนอาการที่พบในแปลงนะคะจะมีอาการต้นเหี่ยวยอดเหี่ยวแคะแกรนค่ะรากถูกกัดถอนง่ายล้มง่ายค่ะรวมไปถึงยืนต้นตายเป็นหย่อมๆนะคะวิธีสำรวจค่ะสำรวจทุกๆ7วันแล้วก็ขุดตรวจรากลึก 10-20 ซมค่ะจะพบหนอนตัวอ่อนสีขาวรูปตัว C หัวสีน้ำตาลนะคะค่ะสำหรับโปรแกรมการจัดการหนอนร่วงดินในข้าวโพดตามหลัก IPM นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเริ่มจากที่ระยะปลูกค่ะจะเป็นการคุกเมล็ดพันธุ์ค่ะวิธีใช้ก็คือคุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกตามอัตราที่ระบุบนฉลากนะคะประโยชน์หรือข้อดีก็คือจะช่วยป้องกันหนอนร่วงกัดรากในระยะต้นอ่อนลดการสูญเสียจากหลังการงอกนะคะค่ะอย่างที่2ค่ะจะเป็นอายุข้าวโพดค่ะ 15-30 วันจะมีการหว่านสารเม็ดทางดินค่ะได้แก่ฟิโพนิลค่ะรวมไปถึงเบนฟูราคาร์บนะคะวิธีใช้ก็คือหว่านรอบโคนต้นขณะที่ดินมีความชื้นค่ะให้น้ำหลังหว่านเพื่อให้สารลงสู่บริเวณรากค่ะรวมไปถึงการใช้อัตราส่วนตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนนะคะค่ะอย่างที่3นะคะจะเป็นอายุข้าวโพดไม่เกิน1เดือนรากโคนต้นค่ะหรือปล่อยผ่านทางระบบน้ำหยดนะคะก็คือการใช้ไตรโซฟอสนะคะวิธีใช้ก็คือผสมน้ำตามอัตราที่ระบุบนฉลากราดบริเวณโคนต้นหรือปล่อยผ่านระบบหยดน้ำรวมไปถึงใช้เมื่อเริ่มพบการระบาดค่ะส่วนชีวพันธุ์ที่แนะนำนะคะจะเป็นเชื้อราเมตาไรเซียมค่ะวิธีใช้ก็คือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือหว่านรวมไปถึงราดบริเวณโคนต้นค่ะแล้วก็ใช้ในช่วงดินมีความชื้นรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อรารวมไปถึงการใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่อาจกระทบต่อเชื้อต่อสิ่งมีชีวิตนะคะวิธีใช้ต่อมาก็คือใช้เสริมหลังการใช้สารเคมีตามช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะจะช่วยลดประชากรหนอนแล้วก็รวมไปถึงมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการจัดการแบบบูรณาการหรือ IPM นะคะอย่างแรกเลยคือจะเป็นวิธีการกิจกรรมค่ะก็คือได้แก่การไถตากดินกำจัดวัชพืชหมุนเวียนพืชปลูกค่ะการเฝ้าระวังนะก็คือจะมีการสำรวจแป้งอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบการระบาดให้จัดการทันทีค่ะอย่างที่3จะเป็นเชื้อพันธุ์ค่ะใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมหนอนร่วงดินนะคะแล้วก็สุดท้ายสารเคมีก็คือจะใช้เมื่อจำเป็นสลับกลุ่มสารเพื่อลดการดื้อสารเองค่ะวิธีจัดการอย่างถูกวิธีทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีและยั่งยืนขึ้นเองค่ะอย่างสุดท้ายเราส่งท้ายกันเนาะส
สำหรับเด็กนี้คืออย่าลืมสำรวจแปลงทุกๆ7วันแล้วก็มีการขุดตรวจรากเมื่อพบอาการผิดปกติใช้สารเคมีตามฉลากอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ใช้สารเคมีนั่นเองค่ะข่าวสารเรื่องการเกษตรยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้านะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเรามาต่อกันที่5ประโยชน์จากแหน่แดงค่ะแหน่แดงนะคะถือว่าเป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กค่ะที่มีสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินอาศัยอยู่ภายในสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศทำให้มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในหลากหลายด้านนะคะ5ประโยชน์จากแหน่แดงนะคะข้อแรกเลยก็คือ 1. เร่งการเจริญเติบโตของพืชค่ะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวและแข็งแรงค่ะ 2. เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นโคกระบือสุกรไก่เป็ดปลาค่ะแล้วก็ลดช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ค่ะอย่างข้อ 3เป็นการเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตนะคะ

0: มีการปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มความชุ่มชื้นและจุลินทรีย์ในดินช่วยเพิ่มผลผลิตพืชอย่างเช่นข้าวผักไม้ผลรวมไปถึงลดการใช้สารเคมีด้วยค่ะข้อที่4ค่ะลดต้นทุนอาหารสัตว์ค่ะเพราะว่าผลิตได้ง่ายใช้พื้นที่น้อยลดการซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลดค่าใช้จ่ายในการผลิตช่วยฟื้นฟูดินในระยะยาวนั่นเองค่ะแหน่แดงถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์จากธรรมชาตินะคะทำให้เปลี่ยนโลกเกษตรได้เลยเพราะว่าช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สร้างผลผลิตอย่างยั่งยืนให้นั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องกลไกสำคัญของสารสกัดจากเมล็ดสะเดานั่นเองนะคะมันสะเดาค่ะถือว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสารสำคัญในสะเดาค่ะโดยเฉพาะอะซิดีแลคตินนะคะมีผลต่อการกินอาหารการเจริญเติบโตการลอกคาบและการสืบพันธุ์ของแมลงค่ะสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM ได้นะคะค่ะ9กลไกสำคัญของสารสกัดจากเมล็ดสะเดานะคะอย่างข้อแรกเลยคือจะเป็นการยับยั้งการกินอาหารค่ะทำให้แมลงลดหรือหยุดการกินพืชนะคะ2ยับยั้งการเจริญเติบโตค่ะก็คือการรบกวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของแมลงนะคะข้อที่3ค่ะรบกวนการลอกคราบทําให้การเปลี่ยนระยะและการลอกคราบของแมลงผิดปกติค่ะข้อ4รบกวนการสร้างไคตินนะคะส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาโครงสร้างภายนอกของแมลงค่ะค่ะข้อ5ค่ะลดการเคลื่อนไหวและการเข้าทำลายนะคะทำให้กิจกรรมและการเข้าถึงพืชของแมลงลดลงค่ะอย่างข้อที่6นะคะการยับยั้งการวางไข่ค่ะลดการวางไข่และการเพิ่มจำนวนของแมลงนะคะข้อที่7รบกวนการสืบพันธุ์ค่ะส่งผลต่อการผสมพันธุ์และความสามารถในการขยายพันธุ์นะคะข้อ8ลดช่วยลดแรงกดดันจากการใช้สารเคมีค่ะก็คือใช้สลับหรือร่วมในระบบ IPM นะคะเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงชนิดเดิมอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ9ค่ะมีฤทธิ์ในแมลงบางชนิดค่ะสารจากสะเดาช่วยลดการเข้าในการเข้าหาและการเข้าทำลายของแมลงบางชนิดนะคะสะเดาค่ะถือว่าเป็นภูมิปัญญาจากธรรมชาติถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีก็จะช่วยดูแลพืชได้อย่างยั่งยืนเองค่ะข้อควรระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะก็คือให้ใช้ตามคำแนะนำและอัตราที่เหมาะสมรวมไปถึงทดลองกับพืชในพื้นที่เล็กๆก่อนใช้ค่ะและก็หลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงที่แมลงผสมเกสรกำลังทำงานนะคะค่ะต่อมาค่ะจะมีการเตือนภัยนิดนึงค่ะจะเป็นเตือนภัยเรื่องโรคโคนเน่าข้าวโพดนะคะสาเหตุค่ะเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียก็คือจะเข้าทำลายลำต้นทำให้ผลผลิตเสียหายได้ทั้งแปลงเลยนะคะลักษณะของอาการก็คือใบยอดจะซีดเหี่ยวและแห้งจากยอดลงมาค่ะ2ข้อเหนือระดับดินค่ะจะมีรอยช้ำสีน้ำตาลค่ะถ้าเราผ่าลำต้นเข้าไปค่ะจะพบเนื้อเยื่อสีน้ำตาลช้ำแล้วก็แฉะค่ะจะมีน้ำเมือกและมีกลิ่นหมิ่นค่ะลำต้นแตกหักและล้มพับค่ะหากเกิดหลังติดฝักไปแล้วค่ะจะทำให้ฝักไม่สมบูรณ์ผลผลิตลดลงค่ะการแพร่ระบาดนะคะวงจรของโรคเชื้อแบคทีเรียค่ะจะอยู่ในดินเศษซากพืชและน้ำได้นานค่ะเมื่อเข้าสู่พืชค่ะไม่ว่าจะเป็นทางรากโคนต้นหรือบาดแผลนะคะ เชื้อจะเพิ่มจำนวนภายในท่อลำเลียงน้ำและอาหารค่ะจากนั้นต้นจะแสดงอาการเน่าหักหลุมพับค่ะรวมไปถึงการแพร่กระจายค่ะจะแพร่กระจายผ่านน้ำฝนเศษซากพืชเครื่องมือและการสัมผัสค่ะแล้วก็เชื้อจะอยู่รอดในดินและเศษซากพืชนั่นเองค่ะปัจจัยเสี่ยงเลยก็คือข้อแรกฝนตกชุกความชื้นสูงค่ะ 2. น้ำขังระบายน้ำไม่ดีค่ะ 3. อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียสข้อ 4. ค่ะแมลงและสัตว์ศัตรูพืชนะคะทำให้เกิดบาดแผลอย่างข้อที่5นะคะเครื่องจักรทำให้ลำต้นช้ำแล้วก็ข้อสุดท้ายปลูกข้าวโพดซ้ำในพื้นที่เดิมค่ะวิธีสำรวจแปลงนะคะก็คือสำรวจแปลงอย่างน้อยทุกๆ7วันค่ะสังเกตต้นที่ยอดเหี่ยวใบซีดหรือใบเหลืองผิดปกติค่ะจากนั้นผ่าลำต้นบริเวณโคนต้นค่ะพอผ่าเสร็จแล้วหากพบเนื้อเยื่อสีน้ำตาลมีน้ำเมือกได้มีกลิ่นเหม็นให้ดำเนินการจัดการได้ทันทีนั่นเองค่ะการจัดการแบบผสมผสานหรือ IPM นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเกษตรกรรมค่ะก็คือจะเป็นการไถกบหรือกำจัดเศษซากพืชหลังเก็บเกี่ยวค่ะมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำไม่ให้น้ำขังมีการปลูกพืชหมุนเวียนใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดโรคหลีกเลี่ยงการทำให้ต้นและรากเกิดบาดแผลค่ะ 2. ก็คือการใช้ชีวพันธุ์ค่ะเชื้อแบคทีเรียเนาะหรือ DS ค่ะวิธีใช้ให้คุกเมล็ดก่อนปลูกค่ะลองก้นหลุมหว่านหรือราดบริเวณโคนต้นใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคในดินนะคะอย่างข้อที่3ค่ะจะเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะอย่างแรกก็จะเป็นกลุ่มคอปเปอร์ค่ะอย่างที่2ก็จะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะวิธีใช้ของกลุ่มคอปเปอร์ค่ะจะพ่นเมื่อเริ่มพบอาการหรือเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรคค่ะใช้ตามอัตราที่ระบุบนฉลากนะคะรวมไปถึงใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับข้าวโพดและโรคเป้าหมายค่ะส่วนกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะวิธีใช้ตามคำแนะนำบนฉลากใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับข้าวโพดและโรคเป้าหมายสลับกลุ่มสารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดื้อสารนะคะค่ะสำหรับข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการพ่นสารกลุ่มคอปเปอร์ในช่วงข้าวโพดออกดอกและผสมเกสรค่ะเนื่องจากอาจจะกระทบต่อการผสมเกสรและการติดเมล็ดนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะการเฝ้าระวังให้สำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถอนและทำลายต้นที่แสดงอาการรุนแรงเพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อนะคะรวมไปถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรหลังการใช้งานบันทึกตำแหน่งที่พบโรคเพื่อวางแผนป้องกันในฤดูปลูกถัดไปค่ะค่ะถ้าเราป้องกันก่อนเกิดโรคระบาดนะคะแล้วก็ใช้หลัก IPM ค่ะจะช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะค่ะสำหรับข่าวสารในวันนี้ค่ะที่เกษตรจ๋าได้มาบอกเล่าสู่กันฟังก็จบลงแล้วนะคะวันนี้เราได้รับข่าวสารไปหลากหลายด้านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเกษตรจ๋าขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับรายการบอกเล่าข่าวเกษตรออกอากาศเวลาประมาณ 16-17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ rbs921.rtarf.mi.th พร้อม Facebook ไลฟ์921ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยว แดดจัดบ้างค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เกษตรจ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ประกาศประกาศนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเด้อตอนนี้บักดิดมันเป็นโรคตับครูบ่อนุญาตให้ผู้ใดต้วนบักดิดกินเหล้าเด็ดขาดถ้าครูฮู้ครูสินำเมียนสวยหมด

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะวันเสาร์เป็นยังไงกันบ้างสบายดีบ่โอ้ตะเขาเอ้ยทำนาทำไร่กันอยู่ดีวัดท่านบางคนก็อยู่ในแปลงผักเนาะโทรก็มาหาโกขาวนะครับบางคนก็อยู่ตามสวนอยู่ยังไม่กลับบ้านกลับช่องห้าโมงหกโมงแล้วกลับบ้านได้แล้ววะเนาะเอาละรายการนี้นะครับดักฟังกันได้เลยนะพอถึงเวลา17:05แรงหมุนคลื่นกันมาเลยที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยออกอากาศกันอยู่ที่อำเภอลำเก่านี่แหละจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานี่แหละนะเพราะไม่พี่น้องบางทีเนี่ยก็ถามเข้ามาขับรถขับราผ่านรายการนี้นะโอ้เมื่อกี้ผ่านไปหน้าทางอำเภอลำเก่าว่าอย่างนั้นเปิดเพลงฟังอยู่ทำไปทำมาหมุนเคลื่อนเจอบ้านอยู่ด่านซ้ายจัดอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าท่านลมเก่าดื้อนั่นแหละใกล้ๆแถวปั๊มปตท.ลมเก่านั่นแหละนะครับวส921ของเราอยู่ที่นั่นอำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์นะพ่อแม่พี่น้องก็เห็นเสาอากาศสูงๆก็ใช่เลยแล้วว่ากันอย่างนั้นจัดกันทุกวันนะครับรายการที่โกข่าวทำเนี่ยนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียว17:00 น.ถึง 18:00 น.ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครจะฟังรายการนี้ก็ได้หลายเรื่องหลายราวแล้วว่ากันอย่างนั้นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีรู้หมดเลยละเอามาเล่ากันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเนาะรู้ไว้ใช่ว่าบางเรื่องบางราวยังไม่ได้เจอได้เจอเผื่อเจอขึ้นมาแล้วยุ่งเลยตาขาวเคยเล่ามาแล้วว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องของคอร์เซนเตอร์เนี่ยไม่ได้กินล็อกมีคนโทรสวนกันเข้ามานะวันก่อนโชคดีที่ได้ฟังรายการตาขาวมันโทรมาหลอกว่าอย่างนั้นตาขาวเคยเล่าให้ฟังก็วันนั้นก็ยังไม่ได้ใช้งานวันนี้ได้ใช้แล้วดิวัดจันลงเนื้อลงตัวเนาะว่ากันไปคอร์เซนเตอร์นี่คงจะงงอ่ะนะหลอกไม่สำเร็จเนี่ยถ้าดูท่าทางแล้วไม่ได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้เลยนี่คงจะมึนงงเหมือนกันละตาขาวเว้ยมันมาทางโทรศัพท์มือถือวัดจันเพราะฉะนั้นก็เนาะเรื่องราวดีๆก็ถือว่าเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ตั้งรับกันในทิศทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องราวที่เขาดื้อๆกันก็จะได้รู้ไว้เนี่ยพอเจอเหตุการณ์ขึ้นมาในเรื่องราวของรู้ทันเห็นไหมจบเลยไม่ได้กินล็อกวัดสันเออสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆนานาเนาะผ่านรายการนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์กันแต่เล็กเล็กน้อยก็ยังดีนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงบทเพลงนี่โอ้โหความบันเทิงไม่ต้องห่วงจัดให้ห้าเพลงเต็มๆพ่อแม่พี่น้องอยากจะฟังเพลงแนวไหนก็สะกิดกันเข้ามากริ้งกรังกันเข้ามาเขาว่ากันไปตามจันลองคลองธรรมของความบันเทิงมีโศกมีเศร้ามีกินอกกินใจมีอกโง่อกหักอ่ะหนุกหนันเพลงที่ตาขาวจัดให้เนาะบางทีก็นู่นแหละไม่มีสาระก็มีแป้งปองแป้งตึงตึงตะลึงตึงตึงเห็นไหมไม่รู้คืออะไรตาขาวเฮ้ยแป้งปองแป้งว่าอย่างนั้น แต่จังหวะมันดีจังเต้นตกน้ำตกท่ากันก็มีว่าจันวันที่แข่งเรือ จำตาขาวเปิดก็เลยไปเปิดในงานแข่งเรือวัดทุ่งทองชัยจะเริ่มอีกแล้วเด้นะนั่นคือวัฒนธรรมประเพณีเพราะฉะนั้นรายการนี้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะใครอยากจะฟังก็ฟังแต่ส่วนมากเป็นวัยกลางคนเพราะว่าวัยกรณีวัยรุ่นวัยรุ่นในโทรศัพท์มือถือวิทยุทรานซิสเตอร์หรือว่าวิทยุเนี่ยไม่ใครฟังกันหรอกบางคนฟังผ่านโทรศัพท์มือถือจูนเข้ามาในบลูทูธเลยตาขาวเว้ยว่าทางนั้นนั่นแหละลำโพงลำเพิงเนี่ยโอ้ยดังดีจังเลยเบสตึงตังตึงตังตะลึงตึงตังเลยละตาขาวอ่ะนั่นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เนาะตามมาตรฐานของความบันเทิงที่สร้างสรรค์เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันมาดูดินฟ้าอากาศเพชรบูรณ์กันสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดินฟ้าอากาศเพชรบูรณ์ยังมีร่องฟ้าร่องฝนอยู่นะบางอำเภอนี่ก็เอาละเอาได้คว้าได้ฝนกันในช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงกลางคืนกลางวันก็ได้ตากเสื้อตากผ้าตากเนื้อแดดเดียวกันสักหน่อยตากปลาเกลือนะแดดจ้าร้อน 2-3 วันมาพวกบ่นอึบเลยตะเขาทำไมถึงฮ้อนวะจัน พอเมฆมันไม่บังดวงอาทิตย์มันก็มีแดดลงมาเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานามันก็ให้ถือว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้ครบถ้วนก็แล้วกันดีแล้วล่ะมีแดดกลางวันพอค่ำมามีฟ้ามีฝนมีลมด้วยนะเพชรบูรณ์บ้านเรานะแล้วฟ้าขนองด้วยดูดีๆอันนี้คืออากาศบ้านเราในกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกอีกแล้วน้ำเริ่มลดแล้วชุมชนร่มเกล้าชุมชนคลองจันไปกันใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันยังไงเนี่ยปลิงเริ่มที่จะถอยทับกันเลยตั้งอยู่ในห้องนองห้องน้ำกันเต็มเลยตามที่ดูทิกตอกนะค้างอยู่ยังไม่อยากกลับเพราะอย่างนั้น ตามวงตามบึงอยู่มานานแล้วเอื้อมมาอยู่ในโถส้วมมั้งว่าอย่างนั้นนั่นนะฮะตอนนี้กำลังล้างบ้านล้างช่องกันอยู่แต่บางที่ก็ยังน้ำเน่าคาอยู่นั่นนะ
มันยังไม่ลงเนื้อลงตัวก็มีหลายชุมชนนะในเขตของกรณีที่น้ำระบายไม่ออกไปกรุงเทพก็ดูดีๆก็แล้วกันน้ำเส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านในจุดที่จะไปทำธุระไปแล้วเดี๋ยวก็เอารถคันที่ลุยน้ำแล้วดับไว้นะยุ่งเลยบ่ได้ยิ้วกันอีกนะนั่นคือในกรุงเทพและปริมณฑลนะมีฝนจะลงมาอีกแล้วในระหว่างวันสองวันนี้นะทะเลอ่าวไทยมีฟ้ามีฝนอยู่นะวันนี้นะครับตรวจสอบดูอยู่จุดไหนที่มีฟ้ามีฝนคลื่นสูงนะทั้งอ่าวไทยและอันดามันดูดีๆเด้อดูดีๆเด้อวันหยุดเด้อโอเคนะครับฟังเพลงสักหน่อยเนาะ

เอาละจากเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายต่อหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราต้องตั้งรับให้ได้มั้งนะปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติหรือปรับเนื้อปรับตัวให้ห่างออกจากทิศทางว่าถ้าเราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนานาไม่มีไฟฟงไฟฟ้าไม่มีเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงบางคนนี่พอเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยเลยเขาตัดไฟพ่อแม่พี่น้องที่รักครับน้ำประปาก็ไม่ไหลมันเกี่ยวอะไรกับไฟอีกเอ้าเพราะว่าการที่จะจ่ายน้ำประปามันต้องมีแรงดันเครื่องสูบน้ำใช่ไหมดันให้น้ำเนี่ยมันไปกระจายน้ำทั่วทุกที่ที่เขามีการใช้ประปาร่วมกันอยู่แต่ละบ้านพอไฟฟ้าดับปั๊บน้ำประปาก็ไม่ไหลจบเลยเข้าห้องร่วมทีก็ไม่มีน้ำที่จะชำระล้างที่จะองค์ที่จะอาบกันนะชักโครกก็ใช้ไม่ได้จบไฟฟ้าไม่มีสำคัญในไฟฟ้าเนี่ยตัวกำเนิดเลยละในเรื่องราวของการอำนวยความสะดวกนะไฟฟ้าดับปั๊บห้องส้วมก็ใช้ไม่ได้ตู้เย็นก็ใช้ไม่ได้หุงข้าวก็ไม่ได้นะพัดลมพัดลมแอร์ใช้ไม่ได้นอนไม่ได้เหงื่อแตกพลักๆบางคนปรับตัวได้ก็โอเคไปปรับตัวไม่ได้ขึ้นมาก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกบ้างนะให้เจอความลำบากบ้างพ่อแม่พี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะสังคมเมืองถ้าเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจะทำยังไงก็มีไฟดับสัก5-6วันติดต่อเนี่ยหุงข้าวก็ต้องหัดหุงข้าวรินน้ำบ้างเนาะหุงข้าวแบบโบราณอ่ะแก๊สยังโอเคอยู่ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟ้าตัดแต่แก๊สยังทำงานได้นี่เห็นไหมหุงข้าวบนเตาแก๊สแล้วก็รินน้ำบ้างลองหัดดูข้าวห้องนงห้องน้ำนะดูในเรื่องราวของกรณีที่ว่าอาบน้ำใส่ถังใส่องค์ไว้มั่งก็ได้ไม่ต้องใช้กรณีฝักบัวนะตู้ยงตู้เย็นในวิธีการถนอมอาหารทำยังไงปลาเต็มกรุงเทพพี่น้องได้แต่ยืนดูไม่รู้จะเอาไปแช่ไว้ที่ไหนถ้าจับมันมาว่าอย่างนั้นตู้เย็นก็ไม่มีวิธีถนอมอาหารปลากรงปลาเกลือโกขาวโทรไปหาหลานที่กรุงเทพมาหน้าบ้านเต็มหมดเลยกรณีตัวสองความฝ่ามือหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นร้อยๆหลานก็เกรงอกเกรงใจว่ามันจะไปไหนไม่ถูกจับใส่กระมังไว้นะจะทำยังไงดีนะเขาอย่างนั้นโทรมาถามที่เพชรบูรณ์เนี่ยชำแหละไว้นะตัวเย็นไม่มีชำแหละไว้เกลือพอมีมั้งไหมปากซอยมีลุยน้ำไปซื้อได้ว่าอย่างนั้นได้ปลาชำแหละเนื้อได้ประมาณสัก10 โลเกลือ10 โลใส่คล้าไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วหลังจากนั้นก็ลักษณะว่ารีดน้ำออกให้ค่อนข้างหมดให้แห้งๆหน่อยผสมเกลือนะ1:1กันไปเลยปลา1 กิโลก็เกลือ1 กิโลหลังจากนั้นก็นั่นคือการถนอมอาหารโดยไม่ใช่ตู้เย็นนะไม่เสียนะเนื้อทำได้หมดเลยหลานทำไว้ได้เป็นโอ้โหเกือบ20 กิโลพ่อแม่พี่น้องขนาดหน้าบ้านตัวเองนะต้อนเข้าร่วมหมดเลยฮะเอาเหยื่อมาหวานเรียบร้อยเข้าร่วมหมดปิดประตูรั้วผังเข้าไปยกมือไหว้ก็ไม่ให้ออกว่าอย่างนั้นพระเจ้าเป็นของกินของค่อยในระหว่างที่น้ำท่วมพอดีเลยตอนนี้ยังไม่แห้งนะบ้านหลานนะอยู่ในเขตชุมชนร่มเกล้านะเรียบร้อยนะตัวปริงไม่เอานะปริงไม่เอาไว้งั้นนะครับเฮ้ยปริงเยอะเหมือนกันเอาบ้อวางบ่ต้องปริงเอาไว้นอกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการถนอมอาหารต้องรู้ในกรณีแก๊สเกิดทำอาหารแบบโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือระบบเกี่ยวกับเรื่องราวของการองค์การอบในทิศทางที่ต้องไม่ผ่านระบบการใช้ไฟฟ้าเนาะย่างปิ้งทำให้ได้คั่วนะทอดผัดให้ได้ให้หมดตัวนี้นะครับยาสามัญประจำบ้านด้วยต้องมีนะแต่ละบ้านเนี่ยต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยในช่วงน้ำท่วมทาได้เลยโอ้เขาเว้ยนี่แหละวันก่อนกับได้ใช้ยาหม่องว่าอย่างนั้นงูเห่ากัดโชคดีที่หลบทันเป็นมวยว่าอย่างนั้นงูเห่ายาหม่องทำไม่ได้ว่าตะขาบหรือว่าในกรณีแมงงอดอย่างนั้นพอได้ถ้างูเห่านี่ไม่ไหวแล้วต้องส่งโรงพยาบาลนะดูดีๆนะครับตัวนี้ต้องหัดลำบากกันดั้งนะบางครั้งบางคราวเนี่ยหุงข้าวดินน้ำต้องเป็นถนอมอาหารต้องเป็นในระหว่างที่ติดน้ำคาคาอยู่หรือว่าในเรื่องราวของภัยพิบัติอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหัดลำบากไว้บ้างอย่าหัดสบายอย่างเดียวเนาะอาบน้ำในโอ่งก็ไม่เป็นว่าอย่างนั้นกลัวเชื้อโรคเชื้อราอาบไม่ได้จำเป็นก็ต้องอาบต้องล้างต้องถูนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกูขาวเคยพาญาติพี่น้องไปทีนึงนะไปเที่ยวที่เกาะพิทักษ์มีการพักกันแบบโฮมสเตย์พอไปเจอเขาอาบน้ำในโอ่งเอาอาบไม่ได้ต้องนั่งเรือจากเกาะมาอาบบนแผ่นดินใหญ่เปิดรีสอร์ทอาบฝักบัวเพราะแม่พี่น้องไม่รู้จะพูดยังไงนะพระเดชพระคุณที่ไหนมาเกิด
รู้สึกว่าสะอาดเกินเหตุถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาคุณจะทำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นอาบเสร็จก็นั่งเรือจากแผ่นดินใหญ่เข้าไปเกาะอีกนะดูที่นั่นนะเอาใจกันถึงขนาดนั้นนะโกขาวนี่ปวดหัวแทนผู้ปกครองเลยว่าอย่างนั้นจะเจออย่างนั้นสักสี่ห้ารายนี่ต่อไปไม่เอาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องหัดในเรื่องราวของความลำบากบ้างอยู่ให้ได้อย่าสะอาดไม่เกินเหตุนะในเรื่องราวต่างๆนานาอย่าอนามัยให้เต็มร้อยบางครั้งเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีคำว่าอนามัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องอยู่ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเหนือมนุษย์แล้วนะยุงโกงยุงกัดนี่บางครั้งบางคราวนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่โตแค่ยุงกัดตัวเดียวเจอปลิงกัดก็ไปเงียบกริบเนาะโอ้โหปล่อยปลิงมาเพื่อที่ปราบให้มีการฝึกแนวหน่วยซิลหรือเปล่านะเจ้าลงน้ำเจอปลิงขึ้นบกเจอยุงเห็นไหมเอาไปนั่งในจุดที่ว่าดูท่าทางไม่ได้ทำความสะอาดหรือไม่ได้กวาดบ้านกวาดช่องเจอแมงงอดจบเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะเอาตัวรอดให้ได้เป็นยอดดีเด้ออย่าลืมนะตัวนี้สำคัญนะบอกลูกบอกหลานด้วยนะครับ

มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกรณีเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไปเห็นอีกแล้วนะสัตว์ตายแล้วเอามากินตาขาวจะกินสัตว์เป็นได้ยังไงเจ้ากระไดว่าฉันสัตว์ตายมันเรื่องของธรรมดาที่จะต้องเอามากินเพราะมันตายแบบปกติเราฆ่ามันเราตั้งใจมันที่จะฆ่ามาเป็นอาหารมันเป็นสิ่งที่แบบคู่กับการกินการอยู่นั่นอีกอย่างนึงเจ้ากระไดจะให้กินสัตว์เป็นนะตาขาวว่าอย่างนั้นเอาสัตว์เป็นโยนใส่หม้อต้มเลยหรือซดน้ำอย่างนั้นไม่ใช่เด้อนะสัตว์ตายนี่มันตายโดยไม่ทราบสาเหตุไก่ตายครึ่งเล้าอย่างนี้เหรอมันเป็นเพราะอะไรน้ำลายคูมปากยิมุกิตาเต็มหมดเอามากินนะดูท่าทางแล้วมันแพ้อากาศเพราะอย่างนั้นน่าจะเป็นภูมิแพ้คิดไปนู่นนะเป็นหิวาไก่หรือเปล่าเป็นหวัดไก่หรือไข้หวัดนกหรือเปล่ากินกันเรียบร้อยนะไส้เซยก็ไม่ทิ้งไปเห็นแล้วตกใจหมดเอาไงดีวะกินบอกแล้วหัวหน้าว่าฉันเนี่ยทำไม่ให้เรียบร้อยแล้วเอาเรียบร้อยนะไม่เป็นไรพอดีวันนี้หมอห้ามกินไก่เพราะว่าโรคเกาจะขึ้นนะหลบหลีกไปเลยตายเพราะอะไรโอ้ยมันน่าจะเป็นภูมิแพ้กิมุกีตาเริ่มตายไปเรื่อยๆแล้วนั่นวะนั่นต้องรีบกินเดี๋ยวมันเน่าไม่ได้หรือวัวควายก็เหมือนกันนะแช่ปลักกันตอนนี้เริ่มที่จะผอมเริ่มที่จะน้ำตาไหลพรากหายใจรวยรินแล้วบางตัวยืนต้องเอาไม้ค้ำมาให้แล้วเอาขึ้นมาแกงเอาขึ้นมากินกันนี่หมูเหมือก็เหมือนกันนะตายโดยไม่ทราบสาเหตุตัวสีม่วงเลยสวยดีว่าอย่างนั้นเนื้อน่าจะเอาไปแกงนั้นสีสวยดีจัดซะเลยพวกอย่างนี้ในเรื่องราวของกรณีเหตุเกิดแบบนี้นะอย่าไปกินเด้อมันเป็นโรคหรือเปล่าติดในระหว่างสัตว์กับสัตว์ติดในระหว่างสัตว์สู่คนมันก็ไม่น่ากินสักอย่างหรอกว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูสิพิสูจน์ซากหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นโรคเป็นภัยหรือเปล่าถ้ากำจัดในทิศทางของกรณีเขาดูแล้วเอาไปฝังเอาไปฝังแล้วอย่างนี้ก็ต้องรีบพาไปแล้วตามที่เขาบอกแต่กรณีเขาบอกว่ากินได้ไม่เป็นไรเพราะพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเข้าใจกันเองเนี่ยอันตรายนะเจอโรคเอ็นแท็กเห็นไหมนี่มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียชีวิตชีวาหรือล้มเจ็บได้เลยละอันตรายอย่าเสี่ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไปเห็นอยู่สัตว์ไก่วันนั้น 4-5 ตัวแล้วอีก 2-3 ตัวกำลังยืนดื่มตามไม่ขึ้นแล้วนะผือปีกพร้อมที่จะโหยหาในกรณีต้องเกาะริมคอกริมเล้าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วว่าจังจันเป็นลมแล้วไก่ฉันน่าจะกรณีแพ้อากาศว่าอย่างนั้นเอาไปควาดกินแล้ว8ตัวแล้วเมื่อเช้าไม่ได้เด้อพิสูจน์ซากแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์นี่ก็คือปศุสัตว์นะให้เขามาดูหน่อยหมอเอ้ยว่าฉันไปเบิ่งให้แดนเนี่ยก้อยวัวควายของก้อยหมูมีอาการอย่างนี้แล้วจะเอาทำยังไงดีไม่รู้มันเป็นโรคอะไรพิสูจน์ได้หน่อยถ้ากินได้ก็หมอบอกว่าให้กินได้เลยเด้อวันนั้นจะได้กินแต่ถ้ากินไม่ได้ก็ให้ขวางยังไงก็บอกเด้อบอกกันอย่างนี้นะเนี่ยอันตรายนะตัวนี้อันตรายอย่าทีเดียวเด้ออย่าเสียดายนะเนี่ยอย่าเสียดายเด็ดขาดนะครับเจอก็แล้วไม่คุ้มก็เขาเตือนอยู่บ่อยด้วยความเป็นห่วงนี่เจอก็นะเจออีกแล้วก็เลยไปเตือนก็ไม่เชื่อกันหรอกก็ดูท่าทางแล้วก็มั่นใจในความเป็นอยู่เรื่องของโบราณโบราณยังกินได้เลยว่าอย่างนั้นเอาเข้าไปนะครับก็เลยต้องมาพูดมาคุยกันผ่านรายการนี้เตือนสติกันคงไม่ว่ากันนะมันเรื่องอะไรกับตะขาวแล้วว่าอย่างนั้นก็จะกินกินไปตะขาวเดือดร้อนยังอ้าวถ้าไม่เดือดร้อนขึ้นมากรณีก็โอเคไปถ้าเดือดร้อนนี่จะคิดถึงตาขาวว่าตาขาวเคยห้ามแม่นบ่เนาะเพราะฉะนั้นโอเคนะเรื่องนี้เรื่องดีนะครับฝากไว้ด้วยเด้อ

วันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของงานอาชีพการเกษตรทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับที่ทำการอาชีพการเกษตรไว้ปลูกโกงปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักอะไรก็ตามอย่าลืมเด้อเขามีการเยียวยงเยียวยามีการชดเชยในเรื่องราวของกรณีพืชผักเสียหายพืชผักสมควรที่จะลดต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไปขึ้นทะเบียนกันไว้เกษตรกรนะทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอให้เรียบร้อยให้เป็นปัจจุบันนะที่ผ่านมาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกันไว้ไม่เป็นปัจจุบันพอเพื่อนรับไล่ละพันตัวเองเป็นฟืนเป็นไฟเออไปขึ้นไว้แล้วว่าฉันทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้เอาไปโทษผู้ใหญ่บ้านกำนันโทษอบต.อีกหาว่าไม่ช่วยกันดูแลที่ไหนได้ตัวเองไปขึ้นไว้ปีแรกพ.ศ. 2550หลังจากนั้นเนี่ยหยุดทำนามานานแล้วก็ไปทำธุระรุมกิจกรรมตัวอื่นกิจการตัวอื่นแล้วมาทำนาใหม่คิดว่าเขาจดครั้งนั้นคือลงตัวทีเดียวจบพอเขามีการชดเชยขึ้นมาตัวเองไม่ได้ไปลงทะเบียนให้เป็นจุปัจจุบันคนอื่นก็ได้ตังกัน10ไร่นะไร่ละพันก็หมื่นแล้วใช่ไหมตัวเองมีอยู่11ไร่เหลวลงไว้ตั้งแต่นู่นนะพวกเหลวโบราณนั้นไม่ได้มันลงให้เป็นปัจจุบันจบเพื่อนเอาไปกินเรียบร้อยตัวเองชักงงมาไงไปโทษผู้ใหญ่บ้านกำนันพอไปตรวจสอบจริงๆแล้วนะตามกติกาก็ประกาศเสียงตามสายกันอยู่ประกาศในเรื่องราวของเส้นทางของส่วนงานเกษตรอยู่ให้ไปลงให้เป็นปัจจุบันแต่ละปีนะอย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรไม่ว่าปลูกกงปลูกข้าวข้าวโพดข้าวโพดอะไรก็ตามไม่ลงกันเด้อเราประกาศอยู่นะอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะอยู่ที่อื่นพอเพื่อนได้ตังมาเนี่ยพอไม่ได้ขึ้นมาก็ไปโทษเขาไม่ได้นะบ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับต้องเข้าใจด้วยนะในเรื่องราวต่างๆนานาในการรับสิทธิ์เนี่ยนะก็อย่าลืมกันละกันไปลองให้มันเป็นปัจจุบันซะในปีพ.ศ.2569พอปี2570ก็ไปลองต่อลงทุกปีไปทำอะไรปลูกอะไรไว้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาก็ชดเชยขึ้นมาหรือดูแลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธินั้นๆ นะเข้าใจแว่นด้วยเด้ออย่าลืมเด้อแหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอื่นหรอกการที่จะเข้าสู่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยไปขอกู้เงินก็บางธนาคารก็ต้องรู้นะจดทะเบียนเกษตรกรอยู่ยังปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่ากันไปนะถ้าไม่จดไม่ได้ต้องไปจดให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยแนวนี้แหละนะตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะบกพร่องหรือสะเพร่าไปโทษคนอื่นอีกมันจะเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่เอานะครับเข้าใจด้วยนะรายการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละทุกเรื่องต้องคุยได้เนาะไม่ว่ากันนะตะขาวเรื่องนี้ขึ้นมาคุยนะครับเพราะตะขาวอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะอะไรก็ตามทำให้เป็นปัจจุบันถ้าไม่เป็นปัจจุบันนี่ไม่ได้ที่ผ่านมาไหมรับเงินผู้มีรายได้น้อยทำให้เป็นปัจจุบันซื้อรถไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ขายทิ้งไปแล้วกลายเป็นรถห้างรถเฮงไปแล้วกลายเป็นเศษเหล็กขายรถนุ่นประกาศซื้อเศษเหล็กซื้อขยะมาเอาไปขายเรียบร้อยแล้วรถยังอยู่ในชื่อของตัวเอง2ชื่อว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนกันเป็นแถวไปวิ่งแก้ไขกันที่คนส่งให้อยู่ให้เป็นปัจจุบันนะมีอยู่คันเดียวนี่แน่ว่าฉันตะเขาเอ้ยเขาลงให้เรียบร้อยเลยนะเอา2คันที่ว่าสมัยไหนก็ไม่รู้มารวมซีซีให้ห้ามเกิน100ซีซีนู่นควาดก็ไป250ซีซีตะเขาเอ้ยว่าฉันเอาหลายคันมารวมได้ยังไงจะเป็นลมเป็นแรงมียาดมบ้างบ่วะมหาตะขาวเนาะก็เลยกลายเป็นว่าแนะนำไปทำให้เป็นปัจจุบันทุกเรื่องกับส่งทรัพย์สินโดยเฉพาะรถราหรืออะไรก็ตามนะมีก็โอเคใช้ให้เป็นปัจจุบันขึ้นทะเบียนไว้ตามที่เขามีการกำหนดตามชุมชนต่างๆในเรื่องราวของการควบคุมชุมชนอันไหนที่ไม่มีแล้วก็โอนถ่ายให้ออกไปที่อื่นซะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ล่าช้านี่ในกรณีผู้มีสิทธิ์เก่ารับบัตรในเรื่องราวของเงินผู้สูงอายุอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขามีการออกกำหนดขึ้นมาใหม่ว่าผู้ที่จะมีรับสิทธิ์ต้องกำหนดตามนี้รถต้องมีกี่โครงกี่คันนาต้องมีกี่ไร่ถ้าไม่เป็นปัจจุบันขึ้นมาอ้าวไม่ผ่านทั้งที่เคยรับสิทธิ์เป็นลมเป็นแรงความดันขึ้นเนาะเบาหวานมีอาการกันเป็นแถวทีเนี้ยต้องมาแก้ไขบางคนก็ไปตามเส้นทางตั้งสติได้แก้กันจนได้รับสิทธิ์คืนมาเหมือนเก่าสำหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนใหม่เห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บรายดวงรายได้ก็เหมือนกับความเข้าใจว่าคุณสมบัติตรงเปี๊ยะเลยพอออกมารถหลายคัน
ที่ดินหลายไร่ทั้งที่ขายไปหมดแล้วเนาะไม่เป็นปัจจุบันก็ต้องให้รีบไปแก้กันอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นปัจจุบันทุกเรื่องถึงจะดีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในแต่จะได้ทันท่วงทีในเรื่องราวของการใช้สิทธิ์ใช่ไหมดีไหมที่ตะขาวมาว่านี่ดีบ่ละถ้าดีไม่ดียังไงก็ว่ากันได้เด้อ

0: นี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม่
1: นี่มาดูสักเรื่องนี้ตะขาวก็ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ไร้ทำงานความรับผิดชอบดูแลผู้คนในความเป็นอยู่และเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาชงอาชีพเรื่องความมั่นคงของครอบครัวนะก็ได้ไปเห็นนุ่นเห็นนี่กันอยู่ตลอดแล้วปลูกผักกินเองกันบ้างเด้อดูท่าทางนะไอ้นี่คือเรื่องนึงที่จะมาคุยวันนี้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวดีจังอะรอบๆ บ้านน่ะอะไรก็ตามหรือเป็นกระทงกระถังหรืออะไรที่ดูท่าทางแล้วปลูกให้เป็นพืชสวนครัวปลูกให้เป็นพืชกรณีเป็นไม้ประดับก็ได้ไม้ประดับบ้านนี้เป็นโหระพาใส่กระถังโอ้ยสวยจังเลยตะเขาเอ้ยแล้วก็มีส้มจี๊ดใส่กระถังไว้มะนงมะนาวใส่กระถังก็ได้หรือลองดินก็ได้พริกพฤกออกสวยงามมากผักโจงผักชีผักโปงผักแผวจัดให้อยู่เป็นมุมที่มุมเราสะดวกในการที่จะมองเห็นสะดวกที่จะเก็บกินเก็บใช้เนาะโอ้ลงเนื้อลงตัวเนี่ยกบเกือบไก่ไว้เป็นที่เป็นทางแขกไปใครมาจับไก่เชือดคอเลี้ยงแขกอะไรเงี้ยเนาะโหดเกินไปว่าเอาราคาว่าฉันกบเกือบเนี่ยพอรถเลี้ยวเข้ามาไม่กล้าสบตามันเม็นแขกที่จะกินค่อยไหมเนาะว่าฉันเนี่ยมันก็สะดวกใช่ไหมในทิศทางอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยที่โกขาวมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันทนค่าใช้จ่ายในความเป็นอยู่ขิงขาตะไคร้นี่ปลูกไว้เถอะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าปลูกได้ปลูกไปมุมไหนที่ว่าสามารถที่จะปลูก

เอาไว้ร้องฟังเสียงดังเพราะดีเห็นไหมเสียงธรรมชาติหลอกง่ายนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นคางคงคางคกหรือนกที่อยู่ตามบ้านกลางวันเนี่ยเปิดบลูทูธใส่เรียบร้อยเลยทำเป็นเสียงคางคกร้องแข่งกับร้องตามมั่วหมดนะไก่เกยขันได้นะถ้ากรณีต้องการที่จะให้มันร้องโชว์เขาเนาะบ้านฉันมีธรรมชาตินะเจ้าอยากฟังเสียงหยังไก่ขันประมาณหนึ่งทุ่มธรรมดาไก่ไม่ขันหรอกเปิดบลูทูธใส่เลยไก่แจ้ซัดเข้าไปสักพักอ้าวท้าตีอยู่ในเล้าแล้วทั้งที่มันงงว่าตีเท่าไหร่วะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะมันค่อนข้างที่จะได้อรรถรสในความเป็นอยู่เลยนะได้ประโยชน์ด้วยในเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของกรณีลดค่าใช้จ่ายด้วยได้ความเพลิดเพลินด้วยนะเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยอย่าลืมฝากไว้นิดหนึ่งตัวนี้สำคัญเลยละในความเป็นอยู่นะการกินการอยู่ปลูกพืชปลูกผักกินเองออกไปจากบ้านย่าของสี่ห้าเก้าออกไปก็ได้กินแล้วมีมากก็เอาไปขายบ้างก็ได้หรือแลกเปลี่ยนในชุมชนบ้างก็ได้เจ้ามีมะกรูดกรณีค่อยมีมะนาวแลกกันได้ไหมเจ้ามีกรณีไก่ฉันมีกรณีกบว่าอย่างนั้นเอากบ20ตัวไปแลกไก่20ตัวกับเจ้าก็ได้วะเขาจะยอมมาแล้วไปคุยดีๆเดี๋ยวก็ตีตาเขียวกลับบ้านมากบ20ตัวไก่20ตัวมูลค่าต่างกันเยอะเด้อแลกเปลี่ยนไงตาขาวสั่งให้แลกปริมาณเท่ากันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นธรรมใช่ไหมบ่แม่นหรอกวะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะมีงานมีการมีเหตุแจ้งด่วนขึ้นมาในกลางค่ำกลางคืนอยากจะหุงหาอาหารหรือว่าฉุกเฉินในเรื่องของการกินการอยู่น้ำทงน้ำท่วมหรือว่าเราออกจากบ้านไม่ได้ในช่วงโควิดใช่ไหมพวกเขาไม่ต้องไปไหนเลยในช่วงโควิดมีพี่ๆน้องๆอสมเอาข้าวมาให้ที่หน้ารั้ว10วันห้ามออกไปไหนแนวนั้นหรือเปล่าไอ้นั้นก็ได้กินแบบนึงกับข้าวเหมือนเดิมทุกวันนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ก็เราจะกินเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยแล้วก็มองซ้ายมองขวานะเราไออยู่ในรั้วเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยใช่ไหมผักเผือกนี่มีครบหมดนะในช่วงที่ปกติไม่ได้ป่วยเป็นโควิดแล้วหายแล้วเราก็ไม่ให้ออกจากบ้านเห็นไหมให้ไปซื้อกับพงกับข้าวในตลาดก็ห้ามช่วงนั้นนะปวดเคอร์ฟิวแล้วใครไปโดนจับเขาอยู่ในบ้านสบายมีอาหารการกินครบถ้วนเลยกิ่งข่าตะไคร้มะพร้งมะพร้าวมีหมดเลยนะหัวมงหัวมันมีหมดมัน5นาทีก็มีมัน10นาทีก็มีไก่ตัวไหนที่ดูท่าทางแล้ววันไหนอยากกินจับถอนขนเลยเรียบร้อยนะเอาปีกมากินสักซีกนึงก่อนที่เหลือให้วิ่งเล่นก่อนแล้วก็กินวันหลังอย่างนั้นบ่ละตะขาวมาเว้นนะว่าเจ้ากระไดโอดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งดีๆที่โกขาวมาเล่าให้ฟังนะพ่อแม่พี่น้องที่นะครับผสมประสานกับการใส่ชูรสลงไปในการเล่ากันคุยด้วยนะจะได้สนุกสนานกันไปด้วยไม่ว่ากันนะเขานี่มันยังไงเนาะมันติงต้องหรือเปล่าเนี่ยดูท่าทางนวลว้าวแบบแปลกๆว่าฉันเอาไก่หนึ่งตัวเอามาถอนขนแล้วหลังจากนั้นกินไปแค่ซีกเดียวที่เหลือปล่อยทิ้งให้วิ่งไปก่อนจะกินวันไหนก็มาจับมากินทีหลังนะมันไม่ใช่ธรรมดาแล้ววะธรรมดานี่ไม่ธรรมดาคิดดูเอ้าคนธรรมดาพ่อแม่พี่น้องที่รักครับคุยคนเดียวหน้าไม้ได้ยังไงนะเห็นไหมเก่งไหมเพราะฉะนั้นเอาเรื่องดีๆมาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับนี่คือลดต้นทุนความเป็นอยู่เนาะ

มาเข้าช่วงสุดท้ายของรายการเด้อฝากเรื่องการใช้รถใช้ถนนสักหน่อยรู้สึกเมื่อกี้นะครับพวกเขาก็มาทำรายการเนาะโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์จำไว้ล้มครั้งหนึ่งไม่เจ็บมากก็น้อยเพราะเนื้อหุ้มเหล็กบิดกันสนั่นวันไหวรถยนต์เปิดไฟเลี้ยวเว็บๆนะธรรมดาก็เปิดตามกฎจราจรก่อนที่จะเลี้ยว30 เมตรอันนี้10 เมตรเรียบร้อยเลยไฟไม่เป็นทิศเป็นทางเลยลูกหลานเรานักซิ่งแซงซ้ายนะเขาเลี้ยวซ้ายพอดีไงต้อนหนูไปไหนวะฉันไม่ได้ต้อนไปไหนเราต้อนให้ลงคูเรียบร้อยเลยเถียงกันแทบที่จะวางมวยกันตรงนั้นทั้งที่ตัวเองขันหลอกปอกเปิกหมดแล้วนะยังเก่งจังนะเพราะฉะนั้นอันตรายในเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนอย่าเร็วมากนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรด้วยโดยเฉพาะไฟสะท้อนแสงนะไฟสะท้อนแสงพ่อแม่พี่น้องที่รักครับกลางค่ำกลางคืนในรถมืดนี่เยอะมากช่วงนี้นะไปนาไปไร่กันไม่รู้ว่าประหยัดไฟอะไรกันนักหนาบางครั้งบางคราวใส่สักดวงสองดวงก็น่าจะดีหรอกว่ารถปกติรถมอเตอร์ไซค์รถใดเนี่ยนะมันอันตรายเจอเข้ามาแล้วเนี่ยเจ็บไม่มากก็น้อยทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะฝากไว้ด้วยนะสัญญาณไฟเนี่ยสำคัญอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะครับจะเลี้ยวสักหน่อยเนี่ยให้สัญญาณไฟแต่ไกลหน่อยเนาะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวให้มันตรงประเด็นไม่ใช่เปิดตามใจฉันจากกรณีเลี้ยวขวาดันเปิดเลยเลี้ยวซ้ายไฟมันช็อตตะเขาเอ้ยว่าอย่างนั้นเอาสายขวาไปไว้สายซ้ายสายซ้ายไปไว้สายขวาเรียบร้อยเลยถือว่าได้เปิดแล้วเลี้ยวขวาดันเลี้ยวซ้ายตูมเขาให้เรียบร้อยเลยเถียงไม่ขึ้นนะไม่รู้จะเถียงกันยังไงบอกว่าจะเปิดเลี้ยวถูกกันแหละแต่สายไฟมันสลับขั้วเองหรือยังไงก็ไม่รู้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงกันต่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีการป้องกันไว้นะครับตัวนี้ฝากไว้นิดนึงนะช่วงท้ายรายการเนี่ยนะเห็นแล้วมันเกิดเหตุอยู่บ่อยการที่จะแซงขวาไปหน่อยโดยพอมอเตอร์ไซค์ชิดซ้ายอยู่เนาะไปเจอคันหน้าของเพื่อนแซงนิดหน่อยดูจะจกหลังได้นิดนึงรถหลังมาบางทีเร็วเลยเพราะรถยนต์ก็ตูมก็ให้ขวามาหน่อยเวงใส่รถยนต์นะตูมก็ให้เรียบร้อยเห็นอยู่บ่อยมากในเขตอันตรายที่มีการเกิดเหตุตรงนี้บ่อยมากนะพวกเขาก็ต้องระมัดระวังอยู่วันนั้น1เขตของตลาดท่าพลนะดูดีๆนะ2ในเขตของตั้งแต่นางง้อเป็นต้นไปเช้าๆรถนักเรียนนักศึกษาวิ่งเป็นแถวเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์พอเจอเพื่อนอยู่ซ้ายสุดจะออกด้านขวาแซงเพื่อนหน่อยนึงแว๊บออกไม่สนใจเลยนะว่ารถหลังจะมาหรือเปล่าตู้มเห็นเลยเนาะเขาถือว่าทางของเขาสิทธิ์ของฉันว่าอย่างนั้นฉันไม่ยอมเสียสิทธิ์เสียชีวิตก็ยอมว่านั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกไม่ได้นะครับป้องกันไว้ในชีวิตและทรัพย์สินนั้นมาลงเนื้อลงตัวนะครับไม่ใช่ว่าเคารพกฎการจราจรอย่างเดียวแต่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยในเรื่องราวของกรณีว่าอย่ามันเกิดเหตุนะทำยังไงล่ะเขามาเต็มที่สิทธิ์ของเราก็จริงแต่บางครั้งบางคราวเราต้องเอาอย่าให้เขาชนเราถ้าว่าวางงั้นเนาะอาจจะง่ายกว่าอย่ามันเกิดเหตุหรอกว่าอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับน้องวันนี้เนาะเอาดูเวลาแล้วคงจะต้องอำลาบาจากบ่ายๆกันแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนส่งท้ายมันใบอกใบใจก่อนสักหนึ่งเพลงขอทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีครับผม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่องท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี653276717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปติดตามในเรื่องราวแรกนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องราวของการอุดรอยรั่วแล้วก็เติมเต็มในเรื่องราวของการช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนพร้อมทำงานเป็นทีมเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ตกหล่นนะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในส่วนของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือว่าบกปปชเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วก็การดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับทั้งข้าราชการกองทัพอาสาสมัครมูลที่แล้วก็จิตอาสาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความใจกว้างอดทนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็ใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งการประสานงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้การกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมสถานการณ์มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการกำกับดูแลรายภูมิภาคนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลรายภูมิภาคนะครับพร้อมกับมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยมีอำนาจบัญชาการนะครับประสานงานแล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยประสานงานกับผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานสถานการณ์แล้วก็แจ้งความต้องการการสนับสนุนต่อที่ประชุมเพื่อบูรณาการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยในการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ให้ตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่ต้องรอให้เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับจังหวัดที่มีน้ำผ่านมีเขื่อนเนี่ยล้วนแต่อาจเกิดภัยได้ทั้งสิ้นจะทำให้สามารถสั่งการหน่วยงานให้บูรณาการได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้สำรวจความเสียหายแผนฟื้นฟูเยียวยานะครับเมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็จะสามารถควบคุมได้โดยศูนย์กลางแล้วก็คลี่คลายไปได้สิ่งสำคัญก็คือการเชื่อมข้อมูลให้มากที่สุดนะครับและนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอให้มีการสั่งการเปรียบเสมือนมีความพร้อมในการรับมือไว้ก่อนเกิดเหตุนะครับรวมไปถึงทุกจังหวัดของประเทศอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังให้ผู้ราชการจังหวัดเนี่ยจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนแล้วก็ลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงศูนย์พักพิงเนี่ยต้องมีมาตรฐานสูงนะครับทั้งด้านที่นอนอาหารแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคโดยสามารถใช้สถานที่เช่นโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงนะครับพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ข้อสั่งการดังนี้นะครับหนึ่งคือให้ปภ.นะครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆสองครับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่มวลน้ำเนี่ยจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที3ครับให้เตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบริการกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ห้องสุขานะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอพร้อมจัดวางกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอนะครับก็ให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีนะครับ4ครับให้ช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนให้ความสำคัญนะครับกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรก5 ให้ดูแลสวัสดิภาพประชาชนแล้วก็จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดเนี่ยต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยนะครับหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มจิตอาสาจำนวนมากขอให้หน่วยราชการได้ประสานและก็อำนวยความสะดวกตามสมควรด้วยนะครับ6ครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ7ครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเอกภาพนะครับโดยรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพอากาศแล้วก็ผลกระทบต่อโฆษกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันความสับสนหากโฆษกรัฐบาลขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานใดเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ8ครับกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับแล้วก็การปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก9นะครับการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวย้ำนะครับให้ยึดหลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงแล้วก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดนะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับก็ผนึกทุกภาคส่วนในการปลดล็อกอุปสรรคในส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับโดยทางด้านของนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศครั้งที่1/2019นะครับโดยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมการขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนั่นเองนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดจากการประชุมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นประธานโดยนำปัญหาและก็ข้อจำกัดที่ได้รับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนาการทดสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตการจัดหาและก็การใช้งานจริงไปจนถึงการต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดแนวนโยบายของรัฐบาลที่ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะในบริบทที่สถานการณ์ความมั่นคงนะครับเทคโนโลยีและก็รูปแบบของภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับชี้ว่ากฎหมายและก็กฎระเบียบต่างๆเนี่ยถูกกำหนดขึ้นตามบริบทของแต่ละช่วงเวลานะครับเมื่อสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้กฎหมายยังคงทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยขณะเดียวกันต้องไม่กลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศนะครับซึ่งการที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพร้อมทั้งมีความเข้าใจต่อบริบทความมั่นคงแล้วก็รูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับจึงมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงมิติด้านกฎหมายนะครับเข้ากับความต้องการด้านความมั่นคงเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งใดเนี่ยจำเป็นต้องคงไว้นะครับเพื่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยสิ่งใดควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันแล้วก็สิ่งใดจำเป็นต้องเพิ่มเติมเพื่อรองรับเทคโนโลยีและภัยคุกคามอนาคตนะครับขณะเดียวกันการเข้าร่วมประชุมของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างภาคความมั่นคงกับระบบวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของประเทศซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันให้องค์ความรู้และก็งานวิจัยของไทยเนี่ยสามารถก้าวออกจากห้องทดลองไปสู่การทดสอบการรองรับมาตรฐานการผลิตและก็การใช้งานจริงนะครับรวมทั้งต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ระบบหัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือความร่วมมือและก็ความจริงใจของทุกฝ่ายนะครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงโดยไม่มองว่าอุปสรรคด้านใดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ร่วมกันพิจารณาทั้งระบบนะครับเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยกับการเปิดพื้นที่นะครับให้เทคโนโลยีงานวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถพัฒนาขีดความสามารถและแข่งขันได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและก็ข้อจำกัดในทุกมิตินะครับเพราะการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยมีความสำคัญนะครับทั้งต่อความมั่นคงนะครับ ความพร้อมของกองทัพแล้วก็ความมั่นคงของห่วงโซ่ประทานด้านการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมจึงให้ความสำคัญนะครับกับการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เชื่อมต่อกันทั้งระบบนะครับตั้งแต่งานวิจัยการพัฒนาการทดสอบการรับรองมาตรฐานการผลิตการจัดหาการใช้งานจริงการส่งออกนะครับโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตภายในประเทศซึ่งผ่านมาตรฐานแล้วก็มีศักยภาพเนี่ยสามารถเข้าสู่การใช้งานจริงแล้วก็นำผลจากการใช้งานเนี่ยกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ภารกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยก็ครอบคลุมถึงการพิจารณากลไกสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศนะครับแนวคิดรัฐเป็นผู้ซื้อรายแรกนะครับหรือว่า first buyer policy การพัฒนาระบบมาตรฐานยุทโธปกรณ์การสนับสนุนพื้นที่แล้วก็กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับตลอดจนการเปิดโอกาสให้นำยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไปทดสอบแล้วก็ใช้งานในการฝึกของเหล่าทัพรวมถึงการฝึกร่วมผสมกับต่างประเทศนะครับเพื่อพิสูจน์ขีดความสามารถภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับประเทศไทยใน NATO Codification System หรือว่า NCS นะครับจากเทียร1สู่เทียร2เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของไทยเนี่ยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสู่ตลาดต่างประเทศนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของรัฐบาลที่มีการเปิดเผยเรื่องของประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะครับคุ้มครองในส่วนของน้ำท่วมมอเตอร์ไพรส์แผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน3ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับก็เริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนใน30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งในส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัตินะครับจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวครับจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้เนี่ยการจ่ายค่าสินไหมก็จะดำเนินการภายใน15วันนะครับแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนเนี่ยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยนะครับก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะครับสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการแจ้งเคลมนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยโดยความคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมระบบกับกรมการปกครองแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีการประกาศภัยนะครับผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็สามารถเตรียมข้อมูลนะครับเบื้องต้นได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็บัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินชดเชยนะครับโดยมีช่องทางในการแจ้งเคลมกำหนดไว้4ช่องทางนะครับได้แก่ที่เว็บไซต์ thainetcat.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE นะครับที่ @thainetcat นะครับศูนย์บริการลูกค้าครับหมายเลข02-012-5555จำนวน300คู่สายแล้วก็รวมไปถึงจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่ร่างรายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยราชการทหารพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็รถครัวสนามนะครับโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารกล่องให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยภายในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับทั้ง3มื้อเลยครับทั้งวันแล้วก็เย็นนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยของประชาชนนะครับอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพซอยลาดพร้าว101จังหวัดกรุงเทพนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atha Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ปราณความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ ู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ู้กดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหาดแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและ

มีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม 26-28 ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลบเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ทำประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตมาภาพพระครูสารวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอลมสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงในระบบ AM 792กิโลเฮิรตซ์ระบบ AM 99เมกะเฮิรตซ์จากตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมสาธุชนช่วงนี้ก็คงจะปลายฝนต้นหนาวละ เพราะว่าในปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เป็นช่วงฤดูการที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามเป็นปกติของธรรมชาติในฤดูกาลก็มีเมฆฝนบางส่วนที่ก่อตัวขึ้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอากาศในลักษณะอย่างนี้ก็คงจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลช่วงเปลี่ยนฤดูกาลของธรรมชาติแม้แต่เราพอมาถึงเดือนตุลาคมก็เป็นช่วงเปลี่ยนของผู้ที่ทำงานราชการบางคนอาจจะโยกย้ายไปที่ทำงานอื่นบางคนอาจจะโยกย้ายเพราะเกษียณอายุราชการอย่างนี้เป็นต้น การเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะต้องเจอเป็นการที่สังคมก็ทำกฎกติกาเหมือนกับธรรมชาติ ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเราก็ย่อมรู้ดีการทำหน้าที่ก็ย่อมรู้ดีว่าต้องเป็นไปอย่างไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากับท่านที่เข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้ก็สัญญาณเน็ตก็ยังดีอยู่นะสัญญาณเน็ตก็ยังดีอยู่โดยเฉพาะโยมสุจิตเครืออินจากจังหวัดพะเยาก็แจ้งการรับชมรับฟังมาว่าเสียงชัดเจนแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วอนุโมทนากับโยมสุจิตเครืออินที่แจ้งผลการรับชมรับฟังมาท่านรัศมุอมรรัตน์วัดโคกเจริญก็อนุโมทนานะพร้อมกับลูกเนนโยมจีจีอยู่ที่บ้านประชาสุขสรรค์หมู่บ้านประชาสุขสรรค์เขาค้อนะอาจารย์ด็อกเตอร์เป็นยังไงนะก็คงอยู่สุขสบายดีนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราทั้งหลายก็คงจะได้รับจากอากาศที่สดใสเพราะว่ามีแดดท้องฟ้าแจ่มใสทำให้สุขภาพร่างกายของเราได้รับไออุ่นจากดวงตะวันในตอนเช้าๆและก็ในการดำเนินชีวิตของเราก็เป็นไปตามวิถีของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละครอบครัวแต่ละหน้าที่การงานเพราะผู้ที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนๆนะก็หรือด้านอาชีพการงานท่านก็บอกว่าพึงปฏิบัติในหลักความเจริญหลักความเจริญก็คืออยู่ในประเทศที่สมควรประเทศที่สมควรก็คือปฏิรูปเทศวาสะนะการที่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมในการที่เราจะก่อร่างสร้างฐานะก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวที่มั่นคงถาวรก็ถิ่นนั้นเป็นถิ่นที่เรามีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพมีครอบครัวตั้งเป็นหลักฐานเป็นหลักแหล่ง

ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นการที่เราได้ประกอบกิจการงานอย่างเช่นการมีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพมีไร่มีนามีสวนนะก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้รับประทานในครัวเรือนก็อาจจะเป็นการที่แบ่งเบาภาระในการใช้จ่ายอะไรหลายอย่างก็เพราะว่าถิ่นนั้นเป็นถิ่นที่เหมาะสมเป็นถิ่นที่สมควรคือเลือกคัดจัดสรรหาถิ่นที่อยู่ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสิ่งแวดล้อมที่อำนวยแก่การดำเนินชีวิตหรือพัฒนาชีวิตของเราการแสวงหาคุณธรรมการแสวงหาความรู้การสร้างสรรค์ความดีงามแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่เราขวนขวายสิ่งที่เราต้องกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะว่าในการดำเนินชีวิตของเราจะราบรื่น ประกอบกับที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเนี่ยหลักคุณธรรมก็สำคัญสำคัญว่าในเมื่อเรามีที่อยู่ที่อาศัยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงคุณธรรมก็จำเป็นที่เราต้องมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความอยู่ดีมีสุขเราก็มีทั้งหลักคุณธรรมควบคู่กันในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นเมื่อเราจะหาหลักคุณธรรมก็ต้องหาบุคคลผู้ที่รู้ศีลรู้ธรรมเรียกว่าสัพปุริสูปัสสายะคือเสาะแสวงหาคนดีเรียกว่าคบคนดีคบบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นบัณฑิตคนนี้เป็นคนพาลก็รู้จักการที่เราได้สังเกตว่าคนนี้มีศีลมีธรรมคนนี้มีคุณธรรมคนนี้มีคุณธรรมแต่ก็ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองเพราะว่าคนเรามันมีความรู้สึกนึกคิดนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีสัญชาตญาณในการที่จะคบหาสมาคมกับคนนู้นคนนี้บางทีรู้จักกันเฉยๆแต่ก็ไม่สนิทใจไม่คบเป็นเพื่อนไม่คบเป็นมิตรเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสัญชาตญาณอยู่เพราะฉะนั้นใครประพฤติตัวอย่างไรเราก็ย่อมรู้ว่าคนนี้มีอุปนิสัยใจคอมีจริตอย่างไรคนเราเกิดมาเนี่ยมันจริตมันต่างกันแต่ก็มีสัญชาตญาณนี่แหละเป็นตัวที่รู้เป็นตัวที่กลั่นกรองนะว่าคนนี้เข้ากับเราได้คนนี้เข้ากับเราไม่ได้หรือคนนี้คบกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความเข้าใจส่วนผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่เกื้อกูลแก่การแสวงหาธรรมหาความรู้หาความก้าวหน้างอกงามไพบูลย์หาความเจริญให้กับตนเองเนี่ย

ก็ย่อมมีอุปนิสัยเหมือนกันกับผู้ที่จะคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมน่าไว้เนื้อเชื่อใจนะคบกันได้อย่างนี้เป็นต้นก็ดูในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่เรียกว่าสัพปุริสูปัสสยะนะคือเสวนากับคนดีเรียกว่าคนดีมีความรู้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้ที่รู้ศีลรู้ธรรมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนะอยู่ในความประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์โดยธรรมนะท่านจะประกอบกิจการอะไรก็รู้โดยธรรมดูท่านในลักษณะหลายๆอย่างนะเพื่อให้ลักษณะของเราเนี่ย ตรงกับท่านนะเราก็คบหาสมาคมได้อีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าอัตตสัมมาปณิธิเราก็ควรจะตั้งตนไว้ให้ถูกวิธีตั้งตนโดยชอบนะคือดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมและก็ทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวไม่ได้ไปรักไปขโมยของคนอื่นมาเลี้ยงชีพของตนเองนะไม่ได้ปล้นสะดมไม่ได้ช่วงชิงวิ่งราวมานะคือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็การงานให้ดีงามชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราสำรวจตัวเองอยู่บ่อยๆเห็นญาติโยมก็จะไม่ได้หลงไหลไม่ได้หลงไหลว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าคนอื่นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่าถ้าว่าเราสำคัญตัวเองไปในลักษณะอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่เป็นผู้ที่ยังหลงอยู่หลงอะไรหลงตัวเองนะหลงตัวเองหลงโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หลงตัวเองไม่ได้หลงโลกหลงธรรมเรามีอุปนิสัยที่จะทำตนให้ตนเองเนี่ยเป็นกลางนะตนเองให้เป็นกลางคือความเป็นกลางกลางเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายนะไม่ต้องครั่นคร้ามในสมาคมต่างๆเพราะว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะไม่ครั่นคร้ามไม่หวาดวันเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งตนไว้โดยชอบไว้ถูกวิธีไว้ถูกศีลถูกธรรมเนี่ยมันเป็นการที่นำตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่แน่วแน่ที่จะเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ได้หลงตัวเองไม่ได้หลงโลกไม่ได้หลงสิ่งที่ยั่วยวนอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราได้กำไรในการดำเนินชีวิตนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงความแน่วแน่ของเราเนี่ยคือไม่ถลายไม่แช่เชือนไปอย่างอื่นเราตั้งตนไว้ในสิ่งที่ชอบเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิเอตัมมังพระมุตตมังมันเป็นมงคลด้วยญาติโยมเพราะนั้นเมื่อตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยปุพเพจกตะปุญญาตาท่านบอกไว้ว่ามีทุนดีที่ได้เตรียมไว้ทุนดีส่วนหนึ่งก็คือความมีสติความมีปัญญาเฉลียวฉลาดนะความถนัดชัด

เป็นที่เป็นพื้นฐานพร้อมที่จะเป็นพื้นฐานแห่งความดีงามทั้งหลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาศัยพื้นเดิมเท่าที่ตัวมีอยู่เนี่ยรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนนะในการสร้างเสริมคุณสมบัติที่ดีงามฝึกฝนความชำนิชำนาญของตนเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทุนนะเป็นทุนที่ดีพร้อมกับเรามีบุญกุศลที่ได้สร้างไว้แล้วแต่ชาติปางก่อนท่านจึงบอกว่าเทจกตะปุญญตาบุญสั่งสมไว้แล้วแต่ชาติปางก่อนนำมาชาตินี้มาเพิ่มทุนที่ดีให้กับเราซึ่งร่างกายของเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะความคิดความคิดแล้วก็ปัญญาของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานะเกิดคุณธรรมนะต่อยอดคุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณความดีทั้งหลายที่เราฝึกฝนอบรมมาดีแล้วเนี่ยเมื่อมีเหตุต้องที่จะใช้ก็จะเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งคุณสมบัติทั้งคุณสมบัติความรู้ปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็ต้อนรับความสำเร็จเพราะว่าเราสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ความสุขความเจริญและก็ความก้าวหน้าให้กับตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุทั้งหลายธรรมะสี่ประการเนี่ยท่านจึงบอกไว้ว่าเปรียบเสมือนล้อที่จะนำพาให้เราไปสู่ความเจริญงอกงามไปบูรณ์เพราะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขกายสบายใจแม้ว่าจะดับดิ้นสิ้นไปจากโลกนี้ไปก็จะมีความสุขท่านจึงบอกว่าผู้นั้นเป็นอะไรก็ดีมีอะไรก็สวยถึงแม้ม้วยก็สุขนะเพราะว่าเรามีทุนดีมีร่างกายดีมีความรู้มีสติมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดได้นำหลักพุทธธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลายการที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นทุน จะเป็นทุนต่อไปในโลกหน้าด้วยเป็นทุนยังไงอย่างเรื่องของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระเนี่ยมีทุนที่ดีนะพระผู้เป็นเจ้าท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนได้สำเร็จพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรเนี่ยท่านอยู่กับมารดาของท่านเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ดำเนินตามจารีตตามครองของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจนพระเถระท่านสำเร็จมรรคผลที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็ด้วยมารดาของท่านก็ได้ละจากโลกนั้นไปเมื่อละจากโลกนั้นไปก็ด้วยที่

ทำบุญกุศลก็ยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอนางก็ไปเกิดเป็นเปรตตนหนึ่งเมื่อรู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุตรของตนเองนางเปรตนี้ก็มาปรากฏกายให้พระสารีบุตรได้เห็นก็คือ เมื่อพระสารีบุตรเห็นนางเปรตก็ไม่รู้ว่าเป็นมารดาของตนเองพระสารีบุตรก็จึงถามนางเปรตนั้นว่าดูก่อนนางเปรตผู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสูบผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเอ็นท่านมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครนะจึงมายืนอยู่ณที่นี้เมื่อนางเปรตเนี่ยรู้ว่าพระสารีบุตรเป็นบุตรของตนเองไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นมารดาของท่านนางเปรตก็เลยตอบว่า เมื่อชาติปางก่อนดิฉันเคยเป็นมารดาของท่านบัดนี้ดิฉันได้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็เข้าถึงเปรตเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวเข้ามาครอบงำแล้วย่อมกินสารพัดอ่ะญาติโยมพวกน้ำมูกน้ำไหลที่คนถมถุยลงไปในดินนะที่ถมถุยออกไปเป็นเลือดเป็นน้องเป็นเสมหะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นของเหลวเป็นของซากศพเป็นของอะไรก็แล้วแต่นางจะกินของสิ่งนั้นนะแม้ว่าโลหิตที่หญิงคลอดบุตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนางเปรตนี้ก็กินเพื่ออะไรกินเพื่อประทังชีวิตของตนเองเสร็จแล้วนางเปรตก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงว่าจึงขอจากพระสารีบุตรซึ่งเป็นบุตรของตนเองพระสารีบุตรก็รู้แล้วว่าเพราะนางเปรตเนี่ยเป็นมารดาของตนเองนางเปรตก็จึงพูดกับพระสารีบุตรว่าลูกเอ๋ยขอจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้างฉะไหนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินเลือดกินหนองของบุคคลอื่นพระสารีบุตรได้ระลึกนึกถึงว่าจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่เป็นมารดาของตนได้อย่างไรแล้วจึงปรึกษากับพระโมคคัลลานะพระอนุรุตและพระกัปปิยะเมื่อปรึกษาตกลงกันแล้วก็สร้างกุฏิไว้สี่หลังเมื่อสร้างกุฏิเสร็จสี่หลังแล้วก็ถวายกุฏิในสมัยก่อนท่านไม่เรียกกุฏิญาติโยมท่านเรียกว่ากุฎีเรียกว่ากุฎีทั้งข้าวน้ำโภชนาอาหารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ถวายแก่พระสงฆ์ผู้ที่มาจากทิศทั้งสี่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมารดาของตนเองในทันใดนั้นเองญาติโยมกุศลวิบากก็คือข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนี้เป็นผลแห่งทักษิณานะภายหลังนางมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์สะอาดสดใสได้นุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มีค่ายิ่งกว่าผ้าในแคว้นกาสีประดับประดาไปด้วยอาภรณ์อันวิจิตรการตาเข้าไปหาท่านพระโมคคัลลานะ

พระโมกขลาพระโมกขลาเห็นก็จึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวรรณะอันงามยิ่งนักส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรอิทธผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไรและโภคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพึงพอใจย่อมบังเกิดแก่ท่านเพราะกรรมอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้ที่มีอานุภาพมากอาตมาเนี่ยขอถามท่านว่าเมื่อท่านเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทิศสาหนุทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรนางเทพธิดานั้นก็ตอบว่าดูก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรเถระในชาติอื่นๆเกิดเป็นเปรตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็ย่อมกินน้ำมูกน้ำลายเลือดหนองที่คนทั้งหลายถมถุยลงทิ้งบนดินแล้วก็กินทุกอย่างซากศพแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยกินทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้ประทังชีวิตของตนเองก็กินทั้งหมดอ่ะเมื่อปรากฏกายให้กับพระสารีบุตรเห็นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นแม่เป็นมารดาของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บำเพ็ญกุศลสัมมาติปฏิบัติอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ความสุขจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญเกิดแก่นางเพราะบุญกุศลที่พระสารีบุตรซึ่งเป็นบุตรของนางได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติโยมทั้งหลายในวันธรรมัสสวนะที่ผ่านมาเป็นวันข้าวสากนะท่านใดได้ทำบุญข้าวสากสลากพัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบุพการีชนบุพการีชนเหล่านั้นย่อมได้รับผลบุญแห่งทานแล้วนำไปเสวยให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญวันนี้หมดเวลาแล้วขอจากลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกและวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทย
1: ตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนจะ

0: สมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
1: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
0: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
4: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
3: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหธานีชุมชนเคหร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ thainetcat.org Line official @thainetcat call center 02-012-5555และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
6: นายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกอาจจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.70 เมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.67 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคทหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชัน
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
16: ระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจ กรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
17: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
18: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านครับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้แหละครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปโรงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมายด้วยกันหมดครับ

ช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: แบบนี้3รอบคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยก็แม่นน่ะแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระตัดราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มทรูสกายบริดจ์มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อที่เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัทราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได
4: ้ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านนะสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจัญญายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าร ู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทย การลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟสไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาเตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
2: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสากระเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนด้วยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบยักษ์ใส่ชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: 20:19 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปอทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นฉอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายวูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลยินกี้คลาสอิลค่าโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับบุรการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูจิสุรุ่น63กิโลกรัมหญิงวนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025อาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอัศราภัทรสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์ กัญชนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสุธนภัทรผลพุทธพายนักกีฬาจากจอร์แดนเซปตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมณิกาบุญทศวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักจะมีมัชยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโรเพชรสะดมแก้วกัญชนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนหรือต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกัญชนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพัฒน์เหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสินหนึ่งโอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมนักสกรีตตาวงทวีลาบสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์เหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทอง อันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตร กาญจนกุลรายงาน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงฟงสวดานจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคุณก็ต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะนะยังไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องกว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าส่องตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระอันเป็นมงคลแห่งการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศรอบด้านทั้งในมิติของวิทยาศาสตร์การศึกษาการต่างประเทศและการปฏิรูปสังคมไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศในเวทีโลกค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น14ค่ำปีชวดจุลศักราช1166ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ค่ะทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งบางตำรากล่าวถึงพระนามในไวยาว่าเจ้าฟ้ามหามาลาก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่2ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสหรือเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีการประสูติท่ามกลางความยิ่งใหญ่แห่งพระราชจักรีวงศ์ทำให้ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดในราชสำนักทรงศึกษาอักขระสมัยและภาษาบาลีจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยใฝ่รู้ในสรรพวิชามาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าของกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงรักในสัจธรรมและการศึกษาอย่างแท้จริงค่ะเส้นทางชีวิตก่อนเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะพระปัญญาบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในพุทธศักราช2367พระองค์ได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุและดำรงอยู่ในสมณเพศยาวนานถึง27พรรษาการอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นเวลานานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปฏิบัติศาสนกิจตามราชประเพณีเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งจนแตกฉานทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ปรากฏในราชพงศาวดารว่าทรงสอบไล่ได้เป็นปริญญาธรรมซึ่งสะท้อนถึงพระราชอัจฉริยภาพและความวิริยะอุตสาหะอันหาญกล้าในการศึกษาพระปริยัติธรรมมิเพียงแต่ด้านพระพุทธศาสนาเท่านั้นในระหว่างที่ทรงอยู่ในสมณเพศพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาศาสตร์แขนงอื่นๆอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ตะวันตกจากบรรดามิชชันนารีชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาและวิทยาการในสยามเวลานั้นการที่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติทำให้พระองค์ทรงก้าวทันโลกสมัยใหม่ทรงมีความเข้าใจในความคิดและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างถ่องแท้การครองสมณเพศอันยาวนานถึง27พรรษาจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนอันยิ่งใหญ่ที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงมีความรู้มีความเป็นกลางทางศาสนา และทรงมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ทั้งพระสติปัญญาและพระราชจริยวัตรในการที่จะก้าวขึ้นมาแบกรับภาระอันหนักอึ้งในการปกครองและนำพาราชอาณาจักรไทยให้รอดพ้นจากภัยคุกคามแห่งยุคล่าอาณานิคมในอนาคตภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2394บ้านเมืองย่อมเผชิญกับความห่วงกังวลและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทว่าด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีผู้ใหญ่ต่างประจักษ์ชัดถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันสูงส่งจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ให้ลาผนวดและเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อมาพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันพุธเดือน5ขึ้น1ค่ำปีกุลจุลศักราช1213ตรงกับวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2394บางบันทึกระบุวันที่4เมษายนพุทธศักราช2394ในช่วงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะมีพระชนมายุ47พรรษาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยในพระสุวรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎสุทธิสมมติเทพพยพงศ์วงศาดิสวนกษัตริย์วรคัตติยราชชนิกโรดมจาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศบรมธรรมมิกะมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จขึ้นครองราชครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริอันล้ำเลิศทรงตระหนักถึงความมั่นคงของพระราชอำนาจและการบริหารราชการแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งการร่วมมือบริหารราชการแผ่นดินระหว่างทั้งสองพระองค์เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศทรงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทรงส่งเสริมการติดต่อกับต่างชาติการศึกษาศิลปะวิทยาการและการปรับปรุงระเบียบประเพณีต่างๆให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้สยามก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่อย่างแท้จริงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานการณ์รอบราชอาณาจักรไทยเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกอย่างหนักหน่วงด้วยพระปิชาชาญอันกว้างไกลพระองค์ทรงเลือกใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงเปิดประตูรับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาโปรตุเกสและเดนมาร์กพระองค์ทรงแต่งตั้งคณะทูตไทยเดินทางออกไปเจริญสัมพันธไมตรีตอบแทนอย่างราชสำนักต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรักษาสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตเหตุการณ์สำคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์คือการทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราชอาณาจักรในพุทธศักราช2398ซึ่งแม้จะเป็นสนธิสัญญาที่เปิดประตูการค้าเสรีและนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆแต่ก็เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในเวลานั้นควบคู่ไปกับการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมุ่งมั่นปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมภายในราชสำนักและวิถีชีวิตของราษฎรทรงยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่ล้าสมัยหลายประการเช่น การโปรดเกล้าให้ยกเลิกประเพณีการเข้าเฝ้าที่ต้องถอดเสื้อซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแต่งกายและเข้าเฝ้าได้อย่างเหมาะสมและมีเกียรติยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งตู้ไปรษณีย์หรือช่องทางให้ราษฎรสามารถถวายฎีการ้องทุกข์ได้โดยตรงถึงพระองค์โดยไม่ต้องผ่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอาจมีการกลั่นกรองหรือเอารัดเอาเปรียบการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมไทยค่ะมรดกทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศสูงสุดให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าคำนวณการเกิดปรากฏการธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพระราชกรณียกิจที่เป็นเครื่องยืนยันพระอัจฉริยภาพนี้อย่างเด่นชัดทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ณตำบลวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปรากฏการดังกล่าวด้วยพระองค์เองท่ามกลาง

0: นุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนื่องในวาระครบรอบ200ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547และปวงชนชาวไทยได้ถวายพระราชสัมัญญาอันสมเกียรติว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปี6เดือนก่อนเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น15ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411สิริพระชนมายุได้65พรรษาโดยทรงมีพระราชโอรสรวม39พระองค์พระราชธิดารวม43พระองค์แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านพ้นไปนับศตวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาชาญอันกว้างไกลของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างมิรู้เสื่อมคลายในวันที่1ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวาระสำคัญที่ลูกหลานไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงนำพาชาติบ้านเมืองก้าวผ่านความท้าทายสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจในช่วงของวันอาทิตย์ครับซึ่งมีรายการต่างๆดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตครับต่อจากนั้นก็รับอรุณแล้วก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและการรายการก้าวไกลในโลกว่าง8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวหลังจากนั้นก็คุมประพฤติพบประชาชนและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงรายการของฝากจากเสียงจอยข่าวต้นชั่วโมงสืบสานรักษาต่อยอดครับและก็รายการเพื่อสังคมไทยและก็กฎหมายท้องถิ่นกับปลัดอู๊ดและก็ข่าวต้นชั่วโมงสาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็นานาสาระจากมหาวิทยาลัยอุลภาข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสมไทยลมและก็ข่าวต้นชั่วโมงหลังจากนั้นก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับรายการชายคาทกสครับ18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติ18นาฬิกาใจถึงใจและก็รายการธรรมนูญชีวิตและก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็20นาฬิกาก็ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิการายการธรรมะก่อนนิทราหลังจากนั้น21นาฬิกาก็ปิดการ

กระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีได้นะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

ทำตามการเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

0: แสดงธรรมที่วัดสำโรงพลัน
1: ส่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งมนุษย์และเทวดาขอน้อมกราบไหว้องค์พระธรรมพระศาสดาประเสริฐเลิศในโลกาจะหาสิ่งใดปานขอน้อมบูชาสักการะแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยศีลาสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏไปขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์และทุกรูปทุกองค์ณสถานที่นี้ก็ขณะที่ฟังท่านปรีชาพูดเห็นท่านพระนาตะหลายๆรูปนั่งตั้งใจฟังก็สาธุอนุโมทนาชื่นใจที่ให้ความสำคัญในธรรมรู้สึกท่านจะเทศดีมากใครชื่นใจในธรรมศรัทธาในธรรมย่อมเป็นอุปนิสัยที่จะถึงธรรมในวันหนึ่งข้างหน้าสั่งสมความดีทีละเล็กทีละน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งอริยะใหญ่ธรรมสักวันหนึ่งเราต้องถึงความเย็นไม่ต้องเร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะแต่ระหว่างที่ต่อสู้จิตตัวเองนี้คงต้องทนมากๆและต้องอาศัยเพื่อนที่ดีด้วยแต่ว่าฉันเสร็จใหม่ๆแล้วมานั่งฟังเทศมันมีจะมีอาการอย่างหนึ่งคือภาษาพระว่ามะทะพัดตังคือเมาอาหารธาตุไฟเผาผลาญอาหารให้ย่อยแล้วมันจะง่วงนอนเราฟังเทศเราไม่ได้มาฟังเพลงฟังละครดูละครดนตรีให้ตื่นเต้นรบเร้ากิเลสตัณหาบางครั้งเผลอมันก็จะหลับมันเป็นธรรมชาติของร่างกายอย่างนั้นฉะนั้นถ้ารู้สึกตัวว่านั่งแล้วหลับในท่านก็อย่าไปหลับตาแต่ถ้านั่งหลับตาแล้วมีสติก็ให้ท่านหลับตาไปบางรูปก็เคยแต่งงานมาอยู่ในโลกีพอสมควรก็ยังไม่เห็นความสุขสมบูรณ์ได้เลยจึงมาบวชเขาว่าบวชดีพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐบวชมาแล้วจะขอบวชด้วยบางท่านก็ไม่เคยแต่งงานในชาตินี้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังไม่มีปัญญาการเพราะกลัวมีพันธะแล้วมาไม่ได้ท่านที่มีพันธะแล้วมาบวชได้ขอสาธุมาได้อย่างไรแสดงว่าใจมีบุญถ้าไม่มีบุญมันต้องเบื่อหน่ายไม่ได้แรงใดเล่าจะมัดแน่นหนาเท่าแรงแห่งโลกโลกีเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดจนย่อนแต่แน่นหนาดิ้นหลุดได้ยากแสดงว่าท่านมีบุญนะและการที่ถึงกระแสธรรมไม่จำเป็นต้อง50พรรษา100พรรษาอายุ60ปี70ปีต้องผมงอกก่อนจึงบรรลุธรรมไม่จำเป็นเนนน้อยสังกิจจะสมณีนเป็นพระอรหันต์เพราะสั่งสมความดีบำเพ็ญเพียรมานานสนใจในธรรมะอยากหลุดพ้นเมื่ออยากหลุดพ้นก็ตั้งใจปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติผลก็เกิดแต่ถ้าปล่อยใจไปตามกิเลสเมามันเพลิดเพลินไปบารมีก็เสื่อมจิตก็เสื่อมคุณธรรมก็เสื่อมฉะนั้นทุกรูปที่ได้มาบวชเป็นบุญกุศลส่งมหาศาลและการบวชนั้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีใจเด็ดไม่มีใจสิงอยู่ในตัวจะไม่มาปริวาสหรอกดูที่ปักหลดสิถนนก็อยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าอบอ้าวแต่อย่าลืมว่าจิตของผู้ศรัทธาในธรรมะจะไม่สนใจความลำบากไม่กลัวความลำบากแต่ท่านจะไปปริวาสที่ไหนท่านจำไว้อย่างหนึ่งถ้าที่นั่นมีกฎระเบียบดีท่านจงไปแล้วจะสมเจตนากุศลจะเกิดบารมีจะเพิ่มถ้าอยู่ในที่ไม่มีกฎระเบียบปล่อยให้เราทำตามอัธยาศัยนี่บุญจะน้อยเนี่ย ใครมาฟังก็ได้ไม่มาก็ได้เนี่ยกิเลสเราจะหนาตอนต้นสุทนทุกจะได้สุขในบ้านปลายตอนต้นชอบสุขสบายมักร้ายเมื่อปลายมื่นการฟังธรรมนั้นมีครูบาอาจารย์เทศหลายรูปหลายวัดและก็เยอะมากตอนนี้รุกยุคฟ้าสางทางวิชาการแต่ว่าบุคคลผู้ประพฤติตามมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเราจึงทราบข่าวกันเสมอว่าผู้ฉลาดคนนั้นบัณฑิตผู้นี้อาจารย์องค์นั้นต้องสึกเพราะพ่ายแพ้นั่นคือธรรมชาติของโลกคือรู้มากปฏิบัติไม่ได้ใจเราก็ยังถึงยากลูกศิษย์พระสารีบุตรองค์หนึ่งท่านสึกไปพระภิกษุก็มาแจ้งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าลูกศิษย์ของนาท่านพระสารีบุตรสึกแล้วนะท่านบอกว่าถ้าไม่พิจารณาในการฉันอาหารให้พอประมาณถ้าไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ตั้งใจรักษาศีลนะไม่ทวนกระแสจิตนะบุคคลนั้นจะต้องสึกเป็น

ระมหาบาลถามพระบริวารที่ไปทั้ง60รูปว่าพรรษานี้อาวุโสท่านจะอยู่ด้วยอิริยาบถเท่าใดจะปฏิบัติอย่างไร3เดือนนี้พอกระผมก็จะปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนแล้วท่านล่ะจะปฏิบัติอย่างไรขอรับผมจะยืนเดินนั่งเดินยืนก็แล้วแต่ความตั้งใจเด็ดใครเด็ดมากก็เอามากเขี้ยวเข็นกิเลสเหือดแห้งไวใครไม่มีนิสัยจะใจเด็ดขนาดนั้นก็ปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนได้แต่ขอให้มีความเพียรพระมหาบาลตอบบอกว่าอาวุโสทั้งหลายพระศาสดาทรงยกย่องผู้มีความเพียรผู้ไม่ประมาทถ้าเราประมาทประตูนรกเปรียบเหมือนเรือนของเราเตรียมเปิดอ้าออกแก่เราตลอดเวลาอย่าประมาทท่านบรรลุอรหันต์ในพรรษานั้นทั้งลูกน้องและหัวหน้าใครศรัทธาในธรรมตั้งใจทำจริงๆธรรมะจะอยู่คนนั้นขอชื่นชมน้ำใจทุกท่านไม่กลัวความร้อนความหนาวอุปสรรคทั้งหลายนี่แหละคือความรู้สึกที่ดีงามเป็นเบื้องต้นอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เราถึงธรรมในวันหน้าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชนอยู่มีพระหลายๆรูปอยากจะเรียนกรรมฐานย่อๆสั้นๆแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียร1ใน100 1ใน 1,000 1ใน 100,000 ก็มีพระโคติกะรูปหนึ่งขอเรียนกรรมฐานแล้วก็จากไปในที่วิเวกบำเพ็ญเพียรอุทิศกายและใจทั้งกลางคืนกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันคือไม่ใช่ว่าไม่ได้หลับคือหลับแต่กลางคืนก็บำเพ็ญเพียรจนเหน็ดเหนื่อยพักตื่นขึ้นมาบำเพ็ญเพียรจับจิตมีสติคุมจิตข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอเรียนกรรมฐานย่อๆเพื่อไปบำเพ็ญเพียรอุทิศกายและใจเพื่อแผดเผาอาสวะให้สิ้นพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงให้กรรมฐานดูก่อนภิกษุจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะบอกแล้วนะครับสั้นๆหน้าหนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษนะตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าจมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงแล้วสมควรหรือที่เธอจะยึดว่าเป็นของเรานั่นของเรานี่ของเราไม่สมควรยึดเลยว่าเป็นของเราพระเจ้าค่ะเอาล่ะเธอจงไปสละความยึดถือที่ว่าตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเรากายเราใจเราซะที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสละความยินดีพอใจโทมนัสโสมนัสที่พอใจไม่พอใจในโลกนี้จงไปสละไปวางพระองค์ทรงตรัสสั้นๆแล้วก็ไปบำเพ็ญทั้งกลางคืนกลางวันมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่ห่างหรอกจากที่พระองค์ทรงประทับคือไปอยู่ที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิริอยู่ตรงนั้นบำเพ็ญเพียรเมื่อคนตั้งใจทำจริงเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยท่านตั้งใจทำจริงดูสักครั้งดูสิจะมีอะไรดีขึ้นทันทีเลยครับเพราะอะไรจิตมนุษย์พร้อมที่จะถึงธรรมแต่ขาดความเพียรและขาดเพื่อนที่ดีนำทางเท่านั้นขาดครูบาอาจารย์ผู้นำร่องเท่านั้นบางรูปเคยนั่งสมาธิในชาติก่อนชาตินี้นั่งได้ไวบางรูปเจริญสมาธิไวแต่เจริญวิปัสสนายากเพราะเคยติดสมาธิไม่เคยเจริญวิปัสสนาบางรูปเจริญวิปัสสนาง่ายแต่นั่งสมาธิไม่สงบไม่ชอบแต่บางรูปได้ทั้งสองแล้วแต่นิสัยท่านบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันกลางคืนอุทิศกายและใจอยู่จิตท่านถึงความหลุดพ้นชั่วคราวเรียกว่าวิมุตชั่วคราววิคัมพนปหานปหานกิเลสที่ชั่วคราวแล้วท่านก็เสื่อมจากวิมุตชั่วคราวนั้นพอเสื่อมไปจากจิตท่านก็มีความเพียรพิจารณาละธาตุสี่ขันห้าความยึดความหลงว่าเป็นกายเรากายเขาอัตตาตัวตนกำหนดจิตพิจารณาไม่คิดถึงอย่างอื่น

ไม่ไปสนใจอย่างอื่นสนใจแต่กายยาวานาคืบธาตุ4ขันธ์5นี้จิตอยู่ในกายนี้เผลอแป๊บเดียวไปมีสติดึงมามีความเพียรอย่างนี้ตั้งใจเอกอุดุเดือดเข้มข้นความเพียรความศรัทธาว่าตั้งหลุดพ้นได้ด้วยการปฏิบัติท่านก็มีญาณเกิดขึ้นคือวิมุตติหลุดพ้นแต่ชั่วคราวไม่นานนักท่านก็เสื่อมอีกครั้งที่สองแล้วนะครับท่านก็มีความเพียรอีกก็ได้วิมุตติชั่วคราวอีกที่สามที่สี่เสื่อมที่ห้าเสื่อมที่หกเสื่อมจนถึงครั้งที่เจ็ดท่านบอกว่าเอาละเรามีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนอุทิศกายและใจอยู่ได้ถึงวิมุตติชั่วคราวหกครั้งแล้วบัดนี้ครั้งที่เจ็ดมันอาจจะเสื่อมอีกก็ได้จำเราจะนำสัตรามาคือจะนำอาวุธนะคือนำมีดมาเชือดคอตัวเองให้ตายขณะที่หลุดพ้นนี้กลัวมันจะเสื่อมอีกวิคัมภนพหานเกิดแล้วก็ดับไม่เกิดอยู่ต่อไม่ต่อเนื่องไม่คงทนอยู่คือบางรูปหลุดพ้นแล้วหลุดเลยแต่บางรูปหลุดชั่วคราวแล้วก็เสื่อมจิตยังไม่แก่กล้าแต่ใจเด็ดมากยอมสละชีวิตขอให้กิเลสมันไม่กำเริบพอคิดอย่างนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดพระโคติกะแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ชมพระองค์ก่อนจะให้พระองค์ทำอะไรนี่คนเราจะให้คนอื่นทำอะไรเรื่องที่เจตนาของตัวนี้พูดชมบางครั้งเจตนาไม่ดีหรอกแต่พูดชมก่อนข้าแต่พระองค์ผู้มหาวีระผู้เป็นบุรุษผู้แกล้าผู้ทรงความบริสุทธิ์ประเสริฐชมก่อนยาวเลยบัดนี้โคติกะภิกษุนำสัตรามาซึ่งยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงเสด็จไปห้ามเถิดอย่าฆ่าตัวตายพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ตลอดเหมือนพ่อแม่รักลูกลูกอยู่ที่ไหนส่งใจไปถึงลูกแต่พระพุทธองค์นั้นละเอียดและยิ่งใหญ่สว่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าพ่อแม่ธรรมดาตามดูจิตของลูกศิษย์ว่าถึงขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนกำลังใจพระองค์ทรงน่ะแผ่พระญาณแผ่เมตตาไปตลอดดูแลตลอดใครจะหลุดพ้นทรงทราบเหตุการณ์ตลอดพระองค์ทรงทราบว่าถ้าไม่ฆ่าตัวตายนี่ท่านต้องเสื่อมอีกท่านต้องตายโดยไม่บรรลุนั้นท่านปลงชีวิตนี่ธรรมดาฆ่าตัวเองตายพระองค์ทรงติเตียนนะครับเหมือนภิกษุที่พิจารณากรรมฐานกายคตาสติเบื่อหน่ายแล้วฆ่าตัวตายซึ่งไม่หลุดพ้นพระองค์ทรงติเตียนห้ามฆ่าตัวเองแต่ยกเว้นพระโคติกะพระองค์ทรงตรัสกับมารว่าดูก่อนมารผู้มีบาปเป็นอย่างนี้แหละบัณฑิตไม่เสียดายชีวิตไม่เสียดายชีวิตฝ่ายพระโคติกะนำสัตรามาคือมีดเชือดคอหอยตัวเองนอนมรณภาพอยู่บนเตียงนั้นข้างภูเขาอิสิคิลิที่กาลศิลามารโมติบังฟ้าพุทธองค์ให้ไปห้ามมารไม่รู้หรอกมารคอยขวางทางนิพพานของคนพระคุณเจ้าทางหลุดพ้นมารต้องการสร้างความดีเหมือนกันแต่ต้องการสร้างความดีให้ติดในโลกนี้ให้เวียนเกิดเวียนตายในกามภพนี้มารอยู่สวรรค์ชั้นสูงทีเดียวปรินิมิตสวัสดีนะเขตหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐินะสวรรค์ชั้นที่หกอีกเขตหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินอกศาสนาขวางทางนิพพานหาช่องทางทำลายพระศาสดา 7,000 ษาไม่มีช่องทางทำลายพระองค์ได้นิมานหาทางแกล้งให้หลงทางไม่เคยหลงแล้วถ้าเราบารมีในน้อยถ้ามานมานเราจะไม่หลงหรือยากเหมือนกันนะที่จะไม่หลงถ้าไม่มีจิตเด็ดเดียวในอนิจจังทุกขังอนัตตามานพลอยให้หลงทางตลอดพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดเราจงไปทำชาปนกิจโคติกะภิกษุที่ข้างภูเขาอิสิคิลิก็เสด็จไปก็มองเห็นแต่ไกลนั่งคอบิดอยู่บนเตียงพระโคติกะนั่งคอบิดนอนคอบิดอยู่บนเตียงขณะนั้นมีควันหมอกฟุ้งไปที่ตะวันออกฟุ้งมาที่ตะวันตกควันหมอกฟุ้งมาทิศเหนือทิศใต้พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมนั่นหมอกควันสีขาวทางโน้นไปทิศโน้นทีไปทิศนี้ทีเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ
นั่นแหละภิกษุมารผู้มีบาปกำลังตามหาวิญญาณโคติกะภิกษุอยู่แต่ตามหาไม่เจอหรอกตามหาไม่เจอหรอกตามหาวิญญาณแต่วิญญาณดับแล้วจะไปตามหาที่ไหนบัดนั้นมารปรากฏกายขึ้นพร้อมด้วยพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกคีบพินที่รักแร้เดินเข้าไปหาถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้โคติกะภิกษุท่านมรณภาพแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ใดบุคคลผู้ถอนความยึดความหลงในธาตุ4ขันธ์5ได้แล้วผู้สละความยึดมั่นว่าเราว่าเขาได้แล้วผู้นั้นก็ปรินิพพานหาวิญญาณที่ไหนไม่มีที่ตั้งแห่งวิญญาณพอตรัสแค่นั้นมารพินตกจากรักแร้ตกทันทีเลยอุตส่าห์มาทำให้หลงทางตามหาไม่เจอทุกข์ใจเสียใจหายวับไปณที่นั้นแปลกนะครับเรื่องนี้แปลกนะพระสุตตันตปิฎกในสูตรนี้โคติกะสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคมารสังยุตนะครับมารสังยุตเล่มที่15ถึงหลุดพ้นแล้วชั่วคราวเสื่อมอีกนั้นพระสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์เราท่านทั้งหลายถ้ามีผู้นำทางที่ดีท่านคิดว่าไปได้เร็วพระที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหรืออาจารย์ที่ท่านเก่งกันนั่งกรรมฐานนี่ก็พระเราธรรมดาเนี่ยบางรูปอ่อนแอมากนั่งฟุ้งนั่งนึกถึงกามราคะโทสะเกลียดชิเหมือนกับเราแต่ท่านมีครูนำดีรู้จิตของเราให้กรรมฐานถูกนิสัยด้วยลูกศิษย์อาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นจึงได้ดีทุกรูปหรือเกือบทุกรูปเพราะสืบเนื่องมาจากอาจารย์ได้ลูกศิษย์ก็เลยได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าจึงควรแสวงหาผู้นำพาแล้วเราจะไม่เสียเวลามากเราจะไม่เสียเวลามากท่านเคยลองดูแล้วบางรูปเคยอดข้าว7วันบางรูปเคยตั้งใจเข้ากรรมฐานแล้วนี่จริงๆทั้งตั้งใจเข้าจริงๆจะมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าตื่นเต้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ธรรมะนี้มีผลสำหรับผู้ตั้งใจจริงพอเฉยๆธรรมะก็ไม่มาพอเอาจริงธรรมะก็มาคุณธรรมก็เกิดนะและอีกอย่างหนึ่งเราจะไปสอนญาติโยมนี่เราต้องเก่งกว่าโยมดีกว่าโยมเรียบร้อยกว่าโยมมิฉะนั้นเราจะสอนโยมไม่ได้แต่ถ้าตาสีตาสาธรรมดาเนี่ยพูดอย่างไรก็เชื่อทำผิดยังไงโยมไม่สนใจขอให้ถือผ้าเหลืองนี่นะแต่ผู้มีปัญญาชนเป็นปัญญาชนจะศรัทธาเราเนี่ยเขาดูเรามากเลยนะที่ภาคกลางร้อนระอุเรื่องศาสนาที่ศาสนาอื่นมาโจมตีทำลายหาเรื่องริดรอนศาสนาพุทธนี่หาเรื่องที่จะว่าพระสงฆ์ไม่ดีไม่งามเป็นการฝากสังคมให้สังคมเกลียดพระสงฆ์ญาติโยมบางคนที่เห็นพระสงฆ์ดียังไงเขาก็ไม่เกลียดพระแต่โยมที่เห็นพระไม่ดีที่วัดบ่อยๆเนี่ยเขาเสื่อมจริงๆเมื่อก่อนนี้เห็นพระเดินมาต้องนั่งลงไหวประนมมือไหวหรือหลีกทางให้นักศึกษาเยาวชนต่างๆหลีกทางให้นะตอนนี้ก็มีแต่น้อยคนพูดกับพระอย่างพี่นอกพี่เฒ่ามีโยมหนุ่มคนหนึ่งนะเรียนนะกับพระนะพระก็เรียนด้วยโยมก็เรียนด้วยเขาศรัทธาพระมากเขาอยากจะมาดูพระแต่ละวันท่านมีกิจกรรมอะไรเขาศรัทธาพระมากพระหนุ่มเน้นน้อยแต่พออยู่ใกล้พระแล้วศรัทธาตกคือเห็นพระแต่ละวันเล่นหมากรุกเนี้ยพูดมึงกูเหี้ยสัตว์ขออภัยเขาหมดเลยครับศรัทธาพระแล้วไปเจอพระดีๆเนี่ยวาสนาเขาแต่เขาไปเจอพระอย่างนั้นทำลายศาสนาเลยจริงๆนะครับบางคนศรัทธาด้วยความดีเห็นเรียบร้อยเขาก็ศรัทธาบางคนนั้นเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ตามขอให้มีคุณธรรมสูงเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณพูดกูมึงคนศรัทธาเพราะเห็นความดีอย่างอื่นมากกว่านั้นโยมเห็นพระเหลืองๆเขาจะเกลียดมากบางคนครับไม่อยากเห็นเลยครับแม้นจอดโบกมือให้รถจอดไม่ยอมจอดเขาติพระพุทธพระพุทธเจ้าบางครั้งสอนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ศรัทธาเกลียดพระพุทธเกลียดพระธรรมนี่บางครั้งมาจากพระสงฆ์ทำไม่ดีพลอยให้เกลียดพระพุทธพระธรรมไปด้วยเราเห็นเหตุการณ์แล้วเราคิดอะไรบ้างหรือว่าเฉยๆที่จริงมันหน้าน้ำตาตกนะครับอันตัวเราก็หมายมาดชายชาติเชื้อถึงปะเสือก็ลองสู้ดูสักคนเป็นพระดีแม้จะยากลำบากลำบนก็จะอดทนสร้างความดีนี้เรื่อยไป
ไม่พร้อมจะเป็นพระเมื่อไรศึกไปเลยย้ายใครดูหมิ่นมาผ้าเหลืองดูหมิ่นสมเด็จพ่อเราได้ถ้าผิดพลาดบกพร่องไปบ้างเอาเราก็ผิดผมก็ผิดท่านก็ผิดแต่รู้สึกตัวให้ไวดึงใจกลับมาเพราะอย่าเผลอนานเผลอนานจะเสียความรู้สึกจะเสียใจตัวเองนั่งท่านนั่งอยู่ตอนนี้ลืมตาได้หลับตาได้ดูที่ใจครับเพราะผู้ปฏิบัติมีน้อยนะครับนะผู้อวดสำนวนคำพูดนี่เยอะนะครับนะฉะนั้นจึงหาผู้ที่จะถึงธรรมน้อยจังเขาว่าศาสนาพุทธดีสอนธรรมะดีแต่ทำไมพระในขนาดสอบก็ยังโกงทุจริตนะและจะไปสอนโยมให้สุจริตได้อย่างไรเขาพูดมาแต่ละครั้งนี่เจ็บเหมือนกันถ้าเราบางนะแต่ถ้าเราหนาอย่างหนานี่ไม่เจ็บหรอกเฉยฟังแล้วสลดใจนี่ทำให้แก้ไขถ้าฟังแล้วเฉยไม่แก้ไขเพราะฉะนั้นโยมกลุ่มหนึ่งจึงไม่ชอบพระเอามากๆเลยครับเห็นพระแล้วเขาไม่ศรัทธาแต่บุคคลผู้นี้ไม่ต้องห่วงครับเป็นการพิสูจน์ถ้าพระดีเขาศรัทธาพระไม่ดีเขาไม่ศรัทธาแต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะครับเราดีเขาไม่ชอบเราชั่วเขาซ้ำเติมเห็นเราดีเขาเกลียดมากกลัวศาสนาเราจะเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงนุ่นคนอื่นแต่ส่วนชาวพุทธเรานั้นเห็นคนพระเห็นพระไม่ดีปุ๊บเขาเกลียดดีถูกต้องไม่ต้องศรัทธาหรอกพระไม่ดีถูกต้องแล้วพระองค์ไม่ได้ว่าอย่างไรเป็นการช่วยสงฆ์ช่วยศาสนาอีกเห็นดีสนับสนุนกราบไหว้ทำบุญเห็นไม่ดีเดินเฉยไม่ไหว้ได้แต่พอพระดีปุ๊บโยมศรัทธามากจะปัญญาชนคนร่ำรวยนี่เขาจะศรัทธาคนต้องดูพระศรัทธาพระต้องดูความประพฤติฉะนั้นตอนนี้ทุกรูปทุกองค์กำลังมาฝึกเนี่ยโอ้ยสาธุดีมากมากเลยคมจิตคมใจถ้าท่านจะนั่งสมาธิได้ผลท่านจงนั่งให้เจ็บถึงเจ็บถึงปวดท่านจึงเปลี่ยนทุกครั้งที่ท่านเจ็บปวดนั่นคือจิตได้พัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นนั่ง15นาทีหรือ5นาทีเริ่มปวดปุ๊บปวดชามะพันเตกรรมฐานดังติข้าพเจ้าขอลาจากกรรมฐานไปแล้วมันจะได้รื้อจิตจะเข้มแข็งรื้อมันไม่ได้แต่นิสัยบางรูปเจ็บปวดแล้วสงบไม่ไหวต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็แล้วแต่บางอุปนิสัยแต่พระองค์ทรงอธิษฐานยิ่งใหญ่มากแม้นเลือดเนื้อเลือดจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธออยากหลุดพ้นก็จงตั้งอธิษฐานว่าแม้เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ถึงธรรมที่ควรถึงเราจะไม่หยุดทำความเพียรพระองค์ก็ทรงตรัสนะครับอย่าหยุดทำความเพียรถ้าไม่ถึงธรรมแล้วเธอจะถึงธรรมโดยไม่ยากเธอจะถึงความสุขสงบเย็นไม่อยู่ร้อนไม่เดือดร้อนในภายหลังพระสงฆ์องค์เนรหรือใครมาถามท่านได้คุณธรรมขั้นไหนข้อไหนแล้วจะได้ไม่ต้องเก้อเขินว่าเราไม่ได้อะไรเลยเขินนะครับอายเขาปวดนานแล้วไม่ได้อะไรจิตไม่สงบในฟุ้งซ่านในหน้าเสียดายมากหน้าอายก็เขินเมื่อโดนถามภายหลังแต่ว่าตอนนี้คงไม่มีใครถามเรื่องบรรลุธรรมอยู่แล้วนะได้สมาธิได้ปัญญาไม่ค่อยถามเรื่องอื่นซะลูกเอาบ้านเรียกครูให้อะชะนำนี่อะถามแต่อย่างโน้นบ้านตำแหน่งให้อะมันบานแต่โหจะใช้ไม่ได้ทำไม่ได้พระครูยังใช้ไม่ได้หลวงพ่อได้พระคู่แล้วบอกปีนี้เพิ่นถามไม่ได้ถามเรียกว่าปฏิบัตินั่งสมาธิเป็นจังใดแน่จิตสงบในบ่อกุศลมันเกิดดับได้อยู่บ่อบ่ได้ถามดีล่ะฉะนั้นทำให้ผู้ฟังก็อยากจะได้ต้องสร้างโบสถ์สร้างศาลาใหญ่โตจะได้เป็นพระครูขอประทานอภัยมณีด้วยไม่ได้ว่าใครแต่ละไม่ท่านฟังว่าสังคมสงฆ์สังคมโยมนี่ถ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกระแสธรรมจะต้องเสื่อมจากธรรมและเดินทางหลงทางผิดเอาสิ่งที่ไร้แก่นว่าเป็นแก่นเอาหนังสือตำราที่เรียนจบสูงๆว่าเป็นแก่นสารแล้วหลงตัวเองและก็เสื่อมจากมรรคผลซึ่งน่าเสียดายผู้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่โกงไม่ซื้อตำแหน่งเนี่ยบุญนะครับนะถ้าไม่มีบุญไม่ได้เป็นนะครับนะต้องมีบุญจึงเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเพราะอะไรพระอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์แล้ว
เป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกะสุขวิปัสสโกคือเป็นพระอรหันต์เดินดินไม่มีฤทธิ์เหาะเหินไม่มีการเดาจิตเดาใจไม่มีหูทิพตาทิพมาก5เท่า6เท่าแต่ผู้มีวิชาเตวิโชชลพินโยอภิญญา6วิชา3มีน้อยนะครับทำไมจึงมีน้อยเพราะท่านอธิษฐานสร้างบารมีเหนือพระสุขวิปัสสโกพระสารีบุตรอธิษฐานตอนเป็นสารทดาบทว่าอานิสงส์แห่งข้าพระองค์ถวายการบูชาพระผู้มีพระภาคในปัจจุบันจงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยเศษแสนกัปจึงเป็นพระอัครสาวกเป็นตำแหน่งฝ่ายขวาถ้าไม่มีบุญไม่ได้ตำแหน่งนะครับนะพระโมคคัลลานะด้วยพระนางสิริมหามายานิอธิษฐานถือศีล5ศีล8 100,000 กับขอให้เป็นแม่พระพุทธเจ้าในท้องนี้ถ้าไม่มีบุญลูกมีบุญจะมาเกิดไม่ได้ต้องมีบุญลูกมีบุญจึงจะมาฉะนั้นพระคุณเจ้าที่มีความจำดีก็ต้องมีบุญนะตอนความจำไม่ดีอกุศลส่งและมีความสามารถดีแม้แต่ท่านนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยท่านมีพลังความอดทนดีนะครับ

0: อาชญาใครที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

ดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านครับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้แหละครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปลงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมายด้วยกันหมดครับ

ช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอน

0: แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส่วนกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยก็แม่นน่ะแม่

0: แม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: ังข้าว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความในย่างได้เมนบ่
0: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้จริงครับ
0: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้สิ
0: ไม่ได
1: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
0: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
0: ข้าวสารหมด

0: ีเพน
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบอครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบค่ะ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: อาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติ
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกัน

0: เออครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัตรเพื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา